0: ามว่าขั้นตอนแรกควรสร้างอะไรคะตอนนี้ให้นักเรียนระดมความคิดและวาดรูปคร่าวๆลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะนักเรียนสามารถระดมความคิดและวาดรูปคร่าวๆลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าขั้นตอนแรกควรสร้างอะไรคะตอนนี้มีกลุ่มที่1ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้คำตอบยังคะว่าขั้นตอนแรกควรสร้างอะไรคะ
1: ของเส้นตรง
2: ให้ยาวตรงกับความยาวของเส้นตรง
0: นั้นเรามาดูคำตอบกันค่ะนั่นคือสร้างส่วนของเส้นตรงยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้เรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันค่ะครูถามว่าขั้นตอนต่อไปต้องสร้างอะไรนักเรียนคะนักเรียนสามารถระดมความคิดและเขียนลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6และกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะขั้นตอนต่อไปต้องสร้างอะไรคะ
3: สร้างมุมที่ฐานทั้ง2มุมให้มีขนาด30องศาครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือสร้างมุมที่ฐานทั้ง2มุมให้มีขนาด30องศาค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะครูถามว่าสร้างมุมที่มีขนาด30องศาได้อย่างไรคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยค่ะ
4: สร้างมุมที่มีขนาด60ค่ะแล้วแบ่งครึ่งมุม
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือให้นักเรียนสร้างมุมที่มีขนาด60องศาก่อนจากนั้นจึงแบ่งครึ่งมุม60องศาก็จะได้มุมที่มีขนาดกี่องศาออกมาคะ
4: 30องศา
0: เก่งมากค่ะก็จะได้มุมที่มีขนาด30องศาออกมาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนสามารถวาดรูปคร่าวๆลงไปในกิจกรรมได้ไหมคะรูปคร่าวๆที่นักเรียนได้เหมือนกับที่คุณครูได้บนกระดานไหมคะเพราะฉะนั้นรูปบนกระดานคือรูปคร่าวๆที่เราจะใช้ในการสร้างกันค่ะตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนั้นนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีอะไรบ้างคะมีวงเวียนดินสอสันตรงยางลบหากนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากเส้นตรง XY ค่ะให้มีความยาวพอประมาณค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถสร้างไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะขั้นตอนแรกคุณครูจะลากเส้นตรง XY นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูกำหนดจุด X และจุด Y ค่ะตอนนี้ครูลากเส้นตรง XY เรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้ลากเส้นตรง XY ยังคะจากนั้นให้จุด A เป็นจุดจุด1บนเส้นตรง XY ค่ะครูกำหนดจุด A ตรงนี้ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยนักเรียนคะก่อนอื่นเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันก่อนค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วจากนั้นให้เราใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะและเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง XY ค่ะคุณครูใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วนะคะจากนั้น

เขียนส่วนโค้งค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนั้นชื่อว่าจุด B ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาว A หน่วยค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นักเรียนคะกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด Z ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนลากรังสี AZ และรังสี BZ ค่ะนักเรียนเริ่มลากรังสี AZ ได้เลยค่ะต่อมาลากรังสี BZ ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าขนาดของมุม BAZ และขนาดของมุม ABZ มีขนาด60องศานั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี AZ และเส้นตรง XY ค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วจากนั้นครูใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี AZ และเส้นตรง XY ได้เลยนะคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด Mและจุด N ตามลำดับค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี BZ และเส้นตรง XY ค่ะนักเรียนคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด B เก่งมากค่ะแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับอะไรคะรังสี BZ และเส้นตรง XY นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด O และจุด P ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันภายในมุม MAN ค่ะเรียนพร้อมแล้วเริ่มเขียนได้เลยค่ะขั้นตอนแรกใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด M เก่งมากค่ะแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งภายในมุม MAN ได้เลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่าเดิมและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมได้เลยค่ะก็จะได้จุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นมีชื่อว่าจุด Q ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด O และจุด Pเป็นจุดศูนย์กลางค่ะรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งภายในมุม OBP นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าต่อมาใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะ

จุด O เก่งมากค่ะและนักเรียนเขียนส่วนโค้งภายในมุม OBP ได้เลยนะคะต่อมาใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด P เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมได้เลยค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด R ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะขั้นตอนถัดมาให้นักเรียนลากรังสี AQ และรังสี BR ให้ตัดกันที่จุดหนึ่งค่ะนักเรียนคะนักเรียนเริ่มลากรังสี AQ ได้เลยนะคะต่อมานักเรียนลากรังสี BR ค่ะนักเรียนคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด C ค่ะจากภาพนักเรียนก็จะได้ว่าขนาดของมุม BAC มีขนาดเท่ากับ30องศาและขนาดของมุม ABC มีขนาด30องศานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว A หน่วยและมุมที่ฐานมีขนาดกี่องศาคะ30องศาเก่งมากๆเลยค่ะให้นักเรียนบันทึกขั้นตอนการสร้างลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมในตอนที่2ค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน2ข้อเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนทางคุณครูได้แจกเอกสารให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะในตอนที่2ข้อที่1โจทย์บอกว่าอะไรคะจงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC โดยให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC เป็นด้านประกอบมุมยอดและมีมุม CAB เท่ากับ90องศาเรามาดูในข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ที่มุม1มีขนาด75องศาและด้านประกอบมุมนั้นยาว A และ B หน่วยนักเรียนคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยนะคะและเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วครูจะสุ่มตัวแทนมานำเสนอค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะคุณครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องสร้างตอนที่2ในข้อที่1และข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะมีนักเรียนคนไหนสร้างข้อ1เสร็จแล้วคะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เสร็จแล้วแต่เมื่อกี้คุณครูเห็นนักเรียนกลุ่มที่2ยกมือก่อนครั้งนี้เลยให้กลุ่มที่2นำเสนอค่ะนักเรียนปลายทางเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC โดยให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC เป็นด้านประกอบมุมยอดและมีมุม CAB เท่ากับ90องศานักเรียนมีขั้นตอนการสร้างอย่างไรคะ
1: ตอนแรกนะครับเขียนเส้นตรง XY ครับแล้วก็กำหนดจุด A บนเส้นตรง XY ครับแล้วก็กางวงเวียนรัศมีพอสมควรครับแล้วก็ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ลากวงเวียนครับเขียนส่วนโค้งให้เกิดเป็นจุดตัดบนเส้นตรง XY ครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากโดยใช้ความรู้ในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่6นั่นเองค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: จากนั้นใช้จุด2จุดจุด
0: ค่ะ
1: ใช้จุด M กับจุด N เป็นจุดศูนย์กลางครับแล้วก็เขียนส่วนของเส้นตรงเพื่อสร้าง
0: เขียนส่วนโค้ง
1: เขียนส่วนโค้งเพื่อสร้างเส้นตั้งฉากครับ
0: ค่ะเมื่อนักเรียนได้มุมที่มีขนาด90องศาออกมาแล้วจากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: จากนั้นก็จะกางรัศมียาวพอสมควรครับต่อไปนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี AY แล้วก็เส้นตรง AX ครับก็จะได้เป็นจุด C กับจุด B ครับ
0: นักเรียนคะข้อแรกนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนต้นทางค่ะนั่นคือตอนที่นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นักเรียนสามารถกางให้มีรัศมียาวพอประมาณได้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนๆต้นทางค่ะคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยม PQR ให้มุม1มีขนาด75องศาและด้านประกอบมุมนั้นยาว A และ B หน่วยค่ะข้อที่2มีนักเรียนกลุ่มไหนหรือนักเรียนคนไหนสร้างข้อที่2ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่6ยกมือมาให้นักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะส่วนนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะ
2: สร้างส่วนของเส้นตรง PQ ยาว A หน่วยสร้างมุม QPX ให้มีขนาด75องศาโดยอาศัยแนวคิด75เท่ากับ60บวก15ใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาว B หน่วยเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี PX ให้จุดตัดคือจุด R ลากส่วนของเส้นตรง QR จะได้รูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มุม QPR เท่ากับ75องศาส่วนของเส้นตรง PQ เท่ากับ A หน่วยส่วนของเส้นตรง PR เท่ากับ B หน่วยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตมาใช้ได้ดังนี้ค่ะข้อแรกการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างความยาวของด้านค่ะนำความรู้เรื่องการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้มาใช้สร้างมุมที่มีขนาด30องศาและ150องศาค่ะ และการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้ในการสร้างมุมฉากซึ่งเมื่อเงื่อนไขในการสร้างรูปสามเหลี่ยมเปลี่ยนไปความรู้ที่ใช้ในการสร้างอาจจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างเส้นขนานนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม10สร้างเส้นขนานวงเวียนและสันตรงค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: In COVID-19 or in the pandemic situation, the automation and robotics can decrease the leaks of the healthcare service guide.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่

0: รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome, everyone, back to English class with me, Teacher Pinpinat Sangchan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, are you ready for English class, everyone?
2: Yes.
0: How are you today? How are you today?
2: I'm
0: very well, thanks for asking. Okay, everyone, today we are going to talk about the topic, the houses around the world. ลองหลับตาแล้วลองนึกถึงบ้านของเด็กๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง the warm place, the lovely place that we lived. Okay, เราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน Everyone, you have to look at the objective for today first. It's include number one. You'll be able to ask and answer about the material of the house. The second one, you'll be able to answer the question from the paragraph that you read. And the third one, you'll be able to write for describe the house and house material too.นักเรียนก็สามารถดูความหมายของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เป็นแบบภาษาไทยได้นะคะทั้ง3ข้อนะคะว่านักเรียนเรียนคาบนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลย everyone you have to look at the picture first okay what the words you get เห็นภาพนี้แล้วได้คำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ย
3: house
0: that's right is how everyone say house
2: house
0: ถ้ามีบ้านหลายๆหลังนะคะเราก็จะออกเสียงว่า houses นะคะ house Do you know what different between house and home house and home what different คำว่า house ก็แปลว่าบ้าน home ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันนักเรียนรู้จักความแตกต่างของมันไหมคะมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยแล้ว home ล่ะคะถูกต้องนะคะคำว่า house เราพูดถึงโครงสร้างของบ้านนะคะบ้านที่เป็นหลังๆแต่คำว่า home นะคะมันจะสื่อถึงความรู้สึกของการอยู่บ้านมากกว่าหมายความว่าถ้าสมมตินักเรียนอาศัยอยู่กับคนในครอบครัวไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นหอพักเป็นบ้านเป็นกระท่อมนะคะแต่ว่ามีความอบอุ่นทางด้านจิตใจเราก็จะเรียกมันว่า home นะคะวันนี้เราพูดถึง house ก่อนนะคะ the house look at the parts of the house ในบ้านนะคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนดู10คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านด้วยตัวเองก่อนนะคะคำศัพท์แต่ละคำนักเรียนจะออกเสียงด้วยตัวเองได้ไหมนะคะคำศัพท์คำแรก what is it parts that's right parts the next one บางคน who thinks roof hand up who thinks roof hand up raise your hand roof or roof one isRoof. Do you know the meaning of the roof? Which one? Which number?
3: One.
0: Let's think about it. Okay. Next one. นักเรียนคิดว่าออกเสียงว่ายังไงเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ garage. Next one.
3: Window.
0: That's right. Next one.
3: Letterbox.
0: Next one.Chimney. That's right. This one. Doll. Can you remember this word? Balcony. Balcony. This one. Yard. And the last one. Driveway.

0: Okay. This picture you have to match the vocabulary with the number. เดี๋ยวคุณครูจะให้เราช่วยกันนะคะว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยจะตรงกับคำศัพท์อะไรบ้างนะคะโดยคุณครูได้เตรียมกระดาษไว้ให้นักเรียนโน้ตแล้วถูกต้องไหมนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษนะคะหรือว่าสมุดโน้ตความหมายของคำศัพท์เอาไว้ได้นะคะหรือถ้านักเรียนมีรูปบ้านอยู่แล้วนะคะก็สามารถชี้ออกมาได้นะคะใช้ลูกศรชี้ออกมาว่าแต่ละส่วนประกอบของบ้านนะคะตรงกับคำศัพท์อะไรบ้างนะคะโอเค I will start with the first one this one part which number what do you think คิดว่าคำว่า part เนี่ยจะหมายความว่าอะไรคิดว่ามันจะจับคู่กับคำศัพท์เลขไหนได้ What do you think? Six or what else? เดี๋ยวช่วยกันดูหมายเลขก่อนนะคะว่าคำศัพท์คำแรกจะตรงกับหมายเลขใดนะคะเดี๋ยวครูเริ่มให้ก่อนดีไหม
1: Yes
0: โอเค The first one is number 10 path นะคะนักเรียนคิดว่า path แปลว่าอะไรจากภาพ
2: ทางเด
0: ินถูกต้อง path or you can say footpath นักเรียนเคยได้ยินคำว่า footpath ไหมคะนักเรียนเคยเดินบนฟุตบาทใช่ไหมนั่นก็เป็นทางเท้านะคะเพราะฉะนั้น path จึงแปลว่าทางเดินนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ด้วยก็ได้นะคะต่อไป roof who knows the meaning of this word roof what is it หลังคานะคะนักเรียนต้นทางบอกว่าหลังคานักเรียนปลายทางคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นหลังคาต้องอยู่ที่เลขอะไร which numberThat's right. Roof is number one. Okay, you can write it down. Next one is garage. Garage. ตัว G นะคะเสียง G. Garage. Garage. Yes, garage. บ้านบางบ้านก็มี garage. Garage is a place we can keep the car. You can keep the car in it. Number three garage หรือว่าโรงเก็บรถนะคะหรือว่าห้องที่เราใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ garage โรงรถนั่นเองนะคะพวกเครื่องมือช่างต่างๆก็อยู่ในนั้นได้เหมือนกันนะคะเก็บของให้มีระเบียบนะคะถ้าเรามีห้องนี้เนี่ยบ้านเราจะมีระเบียบมากนะคะเพราะอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆก็จะถูกเก็บเอาไว้ในนั้นเนาะต่อไปอันนี้ this one is easy onewindow which number
2: 7
0: I think so window okay write down เดี๋ยวเราจะออกเสียงด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะตอนที่เราได้คำศัพท์จับคู่ทั้งหมดแล้วนะคะต่อไป this one is easier อันนี้ง่ายกว่าคำเมื่อกี้อีกนะคะ letter box what is it number 9 letter box บ้านใครมีตู้ไปรษณีย์มีไหมคะบางที่เขาก็จะเรียกว่า mailbox นะคะมีความหมายเดียวกัน mailbox คือตู้จดหมายนั่นเองต่อไป the next word chimney what is it chimney what do you think เราสามารถสังเกตได้จากหมายเลขที่คุณครูชี้นะคะว่าควรจะแปลว่า chimney หรือเปล่าI think so. It's number 6. Chimney จะแปลว่าปล่องไฟนะคะเก่งมาก Thank you นี่ต้องเป็นซานตาคลอสแน่เลยนะคะรู้จักปล่องไฟด้วย บ้านใครมีปล่องไฟมีไหมคะ มีไหมไม่มีนะคะ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำปล่องไฟที่บ้านถูกต้องไหม เพราะบ้านเราไม่ได้ต้องการความอุ่นนะคะต่อไป Next one doorWhere is it door? Number 8. That's right. คำต่อไปนะคะคำที่เคยเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะที่เราบอกพิกัดนะคะบอกตำแหน่งของห้องต่างๆว่าอยู่ตรงไหนนะคะคำว่า balcony แปลว่า
2: ระเบ
0: ีย
2: ง
0: Very good balcony ก็คือระเบียงนะคะอยู่ในpicture number 2 okay towards left เลข2คำนะคะ towards left what about the yard what is it the yard
2: สนามหญ้า

0: perfect yard ก็คือสนามหญ้าหน้าบ้านเองนะคะ yard and the last one will be number 4นะคะ driveway ก็คือทางที่เราให้รถผ่านนั่นเอง driveway นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะได้นำคำศัพท์นะคะมาใช้ในบทความที่เราจะต้องฟังนะคะแล้วก็วิเคราะห์คำตอบออกมาให้ได้นะคะโอเค Have you finished?
1: Yes.
0: Okay. If you finish writing, you have to pronounce all of these words again. Number one, listen first and then repeat after teacher. Do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, you have to listen first and then repeat after teacher.
2: Roof.
0: And you hear it? Everyone say roof.
1: Roof.
0: One more time, roof.
1: Roof.
0: Okay, roof. หรือว่าหลังคานั่นเองนะคะ Number two.
2: Balcony.
1: Balcony.
0: Okay, one more time.
2: Balcony.
1: Balcony.
0: Balcony. Don't forget to pronounce le sound. Bal. You have to roll your tongue.บ้าลคำที่มีตัว L แบบนี้นะคะม้วนลิ้นนิดหนึ่ง balcony That's right balcony แปลว่าระเบียงนั่นเองนะคะ
2: garage.
0: Number three garage.
1: garage
0: One more time garage
1: garage
0: เราสเตรทที่พยางค์ที่สองนะคะ garage.
1: garage
0: very good next
2: driveway.
0: one
1: driveway
0: driveway
1: Driving.
0: ก็คือทางที่เราให้รถผ่านนั่นเองนะคะ
2: Yard.
0: ต่อไป
1: Yard.
0: Yard
1: Yard
0: ถูกต้องนะคะ Yard หรือว่าสนามหญ้านั่นเอง Number 6
2: Chimney
0: CH ก็คือเสียง Chimney
1: Chimney
0: Chimney
1: Chimney
0: That's right นะคะแปลว่าปล่องไฟนั่นเอง
2: Window
1: Window
0: เราเจอกันบ่อยมากนะคะ Window
2: Door
1: Door.
0: เราคุ้นเคยกับคำนี้นะคะเพราะเราใช้เปิดปิดตลอดเวลาเลย
2: Letterbox.
1: Letterbox.
2: Path.
0: Okay. Don't forget to pronounce th sound. เสียงเธอ เธอ เธอ เราต้องเอาลิ้นไว้แตะไว้ที่หลังฟันอะไรคะฟันล่างหรือฟันบนฟันบนนะคะ Path. ตรงนี้ Path. That's right. Okay. Good.เดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงเองก่อนคำแรกนะ number one good job next one balcony one more time
1: balcony
0: garage driveway
1: yard
0: that's nice
1: chimney
0: good
1: window
0: perfect
1: door
0: and
1: path
0: very good one ต่อไปนะคะเราเรียนถึงส่วนประกอบต่างๆของบ้านแล้วโอเค everyone you have to look at the picture and find some differences เราเรียนดูบ้านแต่ละหลังนะคะว่าเขามีความต่างกันอย่างไรบ้านแต่ละบ้านบ้านไหนเป็นสไตล์แบบไทยทราบไหมเห็นชัดเจนเลยนะคะนักเรียนคิดว่า why do houses have different material what about the word material can you remember material last time we talk about the thing the material thing right คำว่า material แปลว่าจำได้ไหมคะวัสดุใช่ไหมคะบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาถามว่าWhy do houses have different material? ทำไมวัสดุของบ้านจึงแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรทำไมบ้านแต่ละหลังมีวัสดุที่ไม่เหมือนกันอากาศใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า it depend on the weather it depend on the location มันขึ้นอยู่กับสภาวะทางอากาศใช่ไหมคะรวมถึงอะไรอีกสถานที่ด้วยนะคะว่าอากาศเป็นอย่างไรสถานที่อยู่แบบไหนแล้วคนเราเนี่ยส่วนใหญ่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากสิ่งที่เรามีนี่แหละยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีไม้เยอะไหมมีเยอะเพราะบ้านเรามีป่าใช่ไหมคะเราก็ใช้ไม้นี่แหละในการสร้างบ้านนะคะในประเทศต่างๆก็มีความต่างกันเช่นกันในประเทศที่หนาวมากๆนะคะที่ทวีปอาร์กติกก็จะหนาวมาก

ขาสร้างบ้านจากอะไรเอ่ยน้ำแข็งใช่ไหมนั่นแหละนะคะความต่างมันอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะ so I will ask your questions the first question look at the picture first this one called igloo แบบนี้เนี่ยลักษณะที่เป็นโดมที่ทำจากน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกว่า igloo

0: one, repeat after teacher. It's made of hard snow.
1: It's made of hard snow.
0: One more time. It's made of ice.
1: It's made of ice.
0: เวลาถามเราถามว่า what is it made of หรือเราเปลี่ยนจาก it เป็นชื่อของสิ่งของนั้นก็ได้นะคะ what is an igloo made of นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่ามันทำมาจากอะไรโอเคเดี๋ยวเราดูที่ถัดไปนะคะโอเค we will talk about the hut เราเรียกว่า house ก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบกระท่อมแบบนี้เราเรียกว่า hut โอเค what is the hut made ofนี่ที่ตัวบ้านเนี่ยค่ะ What do you think นักเรียนคิดว่าเขาทำมาจากอะไรบ้านหลังนี้
2: ดินเหนียว
3: ด
0: ินเหนียว Oh very good one but ดินเหนียว in English what is it ครูเขียนด้วยนะคะว่าทำมาจากดินเหนียวนะคะดินเหนียวก็คือ clay it's made of clay everyone say together it's made of clay
1: it's made of clay
0: เดี๋ยวต้องจำนะตรงนี้ต้องใช้อีกหลาย EP เลยนะคะต่อไปที่ฉันจะถามถึง the roof what is it the roof หลังคา what is the roof made of what is the roof made of
2: ฟาง
0: ฟางเก่งมากเลยเก่งภาษาไทยมากอย่าลืมภาษาอังกฤษด้วยนะคะคำว่าฟางภาษาอังกฤษคือโอเค everyone say it's made of straw
1: It's made of straw.
0: Straw. Straw. ไม่ straw.
1: Straw.
0: Straw. สั้นๆนะคะ straw.
1: Straw.
0: That's right. Straw ก็คือฟางนั่นเองนะคะนักเรียนเคยฟังนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวไหมคะบ้านที่แข็งแรงที่สุดคือบ้านที่สร้างด้วยอะไรถูกต้องเรามีทั้งฟางมีทั้งไม้แล้วก็อิฐใช่ไหมคะคำว่า straw นี่แหละที่แปลว่าฟางนะคะต่อไป This house I think is in Spain. In Spain. So what is the house made of? ตัวบ้านเนี่ยทำจากอะไร
3: ห
0: ิน หินภาษาอังกฤษคือ
2: rock
0: rock or stone. It's made of stone. Okay, everyone, repeat after teacher. It's made of stone.
1: It's made of stone.
0: Very good. นะคะทำจากก้อนหินนั่นเอง What about the roof? What is the roof made of? หลังคาเนี่ยทำจากอะไรเป็นชิ้นๆหน้าตาเหมือนกันเลยก็คือกระเบื้อง In English we call tile It's made of tile
1: It's made of tile
0: ก็แปลว่าทำมาจากกระเบื้องนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถจดคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ได้นะคะในกระดาษหรือว่าใบความรู้ของนักเรียนก็ได้นะคะต่อไป What do you think where is this house where is this house What you think Thailand you look at the style you look at the material and I see this one banana tree rightOkay, what is the house made of? Wood. You remember that? Okay, everyone say, it's made of wood.
1: It's made of wood.
0: ถูกต้องนะคะ wood นะคะก็คือไม้นั่นเองใช่ไหมต่อไป Look at the picture. ไม้ไผ่นะคะในประเทศไทยก็มีบ้านลักษณะนี้อยู่มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราไม้ไผ่เยอะไหม
3: เยอะ
0: เยอะแล้วบ้านเราอากาศเป็นยังไงคะ
3: ด
0: ี it's very hot in Thailand okay what is the house made of okay it's made of bamboo wood one more time it's made of bamboo woodvery good ทำมาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่า bamboo wood นะคะต่อไป look at this house what do you think บ้านหลังนี้ทำมาจากอะไร what is the house made of ทำมาจากปูนใช่ไหมคะทำมาจากปูนนะคะมีอิฐมีปูนนะคะปูนเราเรียกสิ่งนี้ว่าcement one more time it's made of cement
1: it's made of cement
0: Very good.

0: จำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยถ้าจำได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละอย่างทำมาจากอะไร What are they made of ภาพแรกเลยนักเรียนจำได้ไหมมันคืออะไร
1: Clay
0: Clay That's right The body of the hut or the house is clay What about the roof
1: Straw
0: เขียนลงไปนะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะต่อไป This one is
1: Bamboo
0: woodThis one
1: cement
0: เดี๋ยวเราต้อง stretch เสียงให้ถูกต้องนะคะ we stretch on the second syllable พยางค์ที่สอง cement next one
1: ice
0: right igloo is made of ice next one wood and the last one
1: stone
0: rightนักเรียนปลายทางสามารถจดคำศัพท์ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้กันในตอนในแบบฝึกหัดถัดไปจากนี้นะคะลองดูนะคะว่าจำได้ไหมให้ภาพนะคะช่วยให้เราจำได้ให้เสียงการสะกดคำช่วยเรานะคะ

0: Can I move to the next page? ครูไปต่อได้หรือยังเอ่ย Not yet. Okay. I give you 1 minute. 1นาทีนะคะจดให้เสร็จเลยOkay, I think I have to move on the next one. Can I? Okay, move to the next one. The next one is time to do the worksheet. So you have to listen first. In worksheet number 35, houses around the world, 1, นะคะ worksheet ที่1นะคะก็คือเราจะต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนOkay, you have to read the text and answer the question. เราจะต้องอ่านนะคะแล้วเราก็จะต้องฟังเสียงของเขาไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกคำตอบว่าบ้านทั้ง3หลังนี้เนี่ยตักจากโจทย์แล้วเนี่ยเป็นบ้านของใครนักเรียนใบงานจะมีทั้งหมด2ด้านใช่ไหมคะด้านแรกเป็นบทความที่นักเรียนจะต้องอ่านด้านที่2เป็นโจทย์เดี๋ยวที่ช่วยจะอธิบายโจทย์ทั้งให้ฟังก่อนที่เราจะไปตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจอ่านนะคะnumber 1 worksheet ที่อยู่ด้านหลังเขาบอกให้ choose the correct answer which person หมายความว่าใน3คนนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้านหลังต่อไปนี้ number 1 his or her house is not made of wood do you understand the meaningOf the question. คำถามแรกนะคะถามเขาใบ้เราว่าบ้านของไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่ได้สร้างจากไม้ใช่ไหม Number one is not made of wood. ถ้ามันตรงกับบ้านของใครนักเรียนก็ค่อยตอบชื่อคนคนนั้นนะคะ Number two he or she climbed a ladder to the house. ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะคะจะต้อง climb What is it climbปีนนะคะปีนบันไดเพื่อที่จะเข้าไปในบ้าน Number 3 His or her house is near the lake What is it the lake? The lake ทะเลสาบนั่นเองนะคะบ้านจะอยู่ใกล้กับทะเลสาบ Number 4 His or her house is built in a cold place สร้างในสถานที่ที่เป็นยังไงเอ่ยหนาวมากๆ Number 5 His or her house is full of objects made from or made from and made of wood นะคะสิ่งของต่างๆที่บ้านของคนคนนี้มักจะสร้างจากไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมาดูกันว่าทั้ง3คนนี้เป็นใครนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้อ่านแล้วก็ได้ฟังไปด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อคุณครูเปิดเสียงแล้วสิ่งที่นักเรียนควรที่จะฝึกก็คือกวาดสายตาให้ทันกับตัวอักษรเข้าใจใช่ไหมโอเค everyone are you ready ทีนี้ในกลุ่มนะคะลองแบ่งกันช่วยกันจำเราไม่จำเป็นต้องสังเกตแค่คนเดียวในกลุ่มมีทั้งหมดกี่คน you have 4 to 5 right โอเคเราก็จะมาแบ่งหน้าที่กันนะคะบทความมีถึง3บทความนักเรียนก็แบ่งกันรับผิดชอบก็ได้นะคะเมื่อเราฟังจบแล้วทีเชอร์จะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะแต่ละกลุ่มมีทั้งหมด5ข้อนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนยังไงนะคะโดยวิธีการตอบคำถาม you have to hit the bell first and then you give me the answer พูดแบบนี้เข้าใจไหมคะโอเคก่อนที่เราจะตอบเราค่อย hit the bell นะคะตอนนี้ปล่อย the bell ไว้เฉยๆก่อนนะคะโอเค are you ready
1: yeah
0: เดี๋ยวเราจะไปฟังที่บทความแรกนักเรียนฟังแล้วกวาดสายตาตามไปด้วยนะคะ
2: Hi my name is Ella I'm from Sweden Sweden has got lots of trees in enormous forests We make a lot of things from wood like chairs tables cupboards and toys Some houses are made of wood tooLike our summer house. It's near a lake. We live here all summer. We swim in the lake every day. We go fishing in our boat. We catch lots of fish and then cook them for lunch. I'm always happy here.
0: Okay, do you need one more time? Okay, you can say no thanks. If you don't want to, you can say no thank you. Say that. But if you want more time, you can say yes please. ทุกครั้งเวลาทีเชอร์ถามว่าอยากจะฟังอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการคำตอบนักเรียนบอกว่า yes please มันก็จะแปลว่าดีเลยครับขอบคุณนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากฟังแล้วฟังครั้งแรกแล้วได้คำตอบเลยก็บอกว่า no thanks นะคะเป็นมารยาทก็คือไม่เป็นไรครับขอบคุณแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราตอบตกลงให้ตามด้วย please เสมอแต่ถ้า no you have to say thanks okay can I move to the next onegันครูไปต่อเลยนะโอเค the next one the next one is the house of Gamon are you ready okay Gamon
1: hi my name's Kamen I'm from Thailand we're on holiday and this is our hotel it's an eco-friendly place this is a tree house it's got two bedrooms and a bathroomWe climb a ladder to our rooms. It's high, but exciting. There isn't any electricity, so we don't listen to music or watch TV. We swim in the river, walk in the jungle, listen to birds singing, or watch wild animals from the bedrooms. It's awesome.
0: Hey, do you need one more time?That's all right. บ้านของกมลนะคะอยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ย
3: Thailand.
0: She lives in Thailand. Okay. นักเรียนต้องจับใจความด้วยตัวเองก่อนนะคะ Can I move to the next one? Can I? Okay. The next one. The next one is look very cold, right? Right? Okay.
4: Hi.My name's Ngoti. I'm from Alaska. We're Eskimos and this is a temporary house. It's an igloo. In the past, our people lived in these houses made of snow and ice. But Eskimos in contemporary times live mostly in modern houses. But igloos are still used during camping trips. I love camping, fishing and hunting.
0: It's a little bit fast. Do you want me to do it one more time?Yes, please.
4: Hi, my name's Ngoti. I'm from Alaska. We're Eskimos and this is a temporary house. It's an igloo. In the past, our people lived in these houses made of snow and ice.

0: But Eskimos in contemporary times lived mostly in modern houses. But igles are still used during camping trips. I love camping, fishing and hunting.
1: ค่อนข้างเร็วเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยสรุปทั้ง3บทความให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะหลังจากที่เราได้อ่านด้วยตัวเองแล้วนะคะได้ฟังเสียงของเขาแล้วนะคะคนแรก What is her name His name is, her name is Ella where does she live She live in
2: Sweden
1: นะคะบ้านของเอลล่าเนี่ยอยู่สวีเดนนะคะเอลล่าบอกว่า Sweden has got lots of treesแสดงว่ามีอะไรเยอะเอ่ยมีต้นไม้เยอะ in enormous forest นะคะ enormous แปลว่ายิ่งแบบใหญ่มหึมานะคะยิ่งกว่าคำว่า big more than large but มหึมามากๆนะคะแสดงว่าเขามีป่าเยอะเมื่อมีป่าเยอะสิ่งต่างๆในบ้านของเขาเนี่ยก็จะทำมาจาก wood like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะแต่ว่าแปลว่าเช่นนะคะ like chairsTables, cupboard, toys. ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะตู้หรือของเล่นก็ตาม Some houses are made of wood too. บ้านบางหลังเนี่ยก็ทำจากบ้านเช่นกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยชอบทำมาจากไม้เช่นกันนะคะและเขาก็ชอบฤดูอะไรที่สุดเขาบอกว่า like our summers near lake ใช่ไหมคะบ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับอะไรทะเลสาบนะคะ We live here all summer เขาก็จะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยในช่วงฤดูร้อนตลอดเลยนะคะ We swim in the lake every day เขาก็จะว่ายน้ำอยู่ไหนๆตลอดที่ทะเลสาบนะคะบางทีก็ go fishing คืออะไรคะ go fishing ตกปลานะคะแล้วก็จับได้ปลาเยอะหรือน้อย lots of fish ก็คือเยอะเลยนะคะแล้วก็นำไปทำเป็นอาหารเที่ยงนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเป็นอยู่ของชาวสวีเดนนะคะในช่วงซัมเมอร์นั่นเองค่ะสวีเดนในฤดูร้อนก็จะมีอากาศที่ร้อนนะคะแต่ถ้าหนาวก็จะหนาวมากๆต่อไปบทความที่2เป็นบทความของกมล Her name is กมลกมล live in Thailand like us เหมือนพวกเราเลยใช่ไหมคะในวันหยุดของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปที่ไหนคะ The hotel right is an eco-friendly place มันก็จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอีโคแล้วก็ friendly กับสภาพอากาศนั่นเองค่ะ This is a tree house กมลอยู่ในบ้านต้นไม้ใช่ไหมคะใครเคยไปบ้านต้นไม้บ้างจริงหรอชอบไหมคะบ้านต้นไม
2: ้
1: บ้านต้นไม้การที่เขาอยู่บ้านต้นไม้ทำให้เขาต้องทำยังไงก่อนจะถึงห้องของเขาได้she has to climb the ladder ใช่ไหมแล้วมันมี electricity นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ there isn't any electricity เขาบอกว่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ดูทีวีเลยนะคะแต่ก็จะทำกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไป the last one everyone look at the smart board together first everyone eyes on me
2: eyes on you
1: okay where is this place he's fromHe's from Alaska. He is an Eskimo. เขาเป็นชาวเอสกิโมนะคะเขาก็เลยสร้างบ้านหลังนี้เขาเรียกว่า this is a temporary house หรือว่าเขาเรียกว่าบ้านชั่วคราวนั่นเอง temporary แปลว่าชั่วคราวนะคะโดยที่มันเรียกว่าอะไร igloo นะคะในอดีตเนี่ยคนก็จะอาศัยอยู่ใน igloo แต่ว่าในปัจจุบันนะคะคนสมัยใหม่ก็ไม่ได้อาศัยในอีกรูแล้วก็คือจะมาอาศัยเป็นครั้งคราวเท่านั้นหมายว่าเวลาจะมาหาสัตว์หาปลาอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาที่นี่เนาะโอเคคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะได้คำตอบทั้ง5คำตอบแล้วนะคะดูว่าแต่ละกลุ่มไหนจะตอบได้ก่อน You have to hit the bell first and I will let you answer the question Okay can you pronounce 3 of these name First one Ella Gamon or in English we call Kemon, it's okay. Gamon or Kemon. And the third one? I am Koti. Okay. The first one. If you can share me the answer, you have to hit the bell, but you have to listen. I will count 3, 2, 1, and you hit the bell, okay? Okay, the first one, are you ready? Okay. You have to touch your ears first. จับหูก่อนนะคะคุณนับถึง number one หนูค่อย hit the bell, okay? Okay, everyone, 3, 2, 1. Go four. Number one. His or her house is not made of wood. บ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างด้วยไม้นั่นเองเป็นบ้านของใครเอ่ย Tell me the name, please.
3: Angkoti.
1: Do you agree with group four? Angkoti, that's right. Clap your hand for group four.
4: Good job.
1: Group 4 got 1 point now. ตอนนี้กลุ่มที่4ได้1คะแนนแล้ว Number 2 He or she climbs a ladder to the house. เขาจะต้องปีนบันไดขึ้นบ้านนะคะโอเค Touch your ear. Touch your ears. And then 3, 2, 1. Group 5. So loud. Which house is it?
5: Kamun.
1: Come on. I think so. Clap your hand for group 5. Good job. The third one. His or her house is near the lake. Is near the lake. Touch your ears. And then 3, 2, 1. Group 6. Group 6.Okay, which home is it?
6: Ella.
1: Ella home. Clap your hand for group 6. You got 1 point. Number 4. His or her house is built in cold place. Okay, 3, 2, 1. Group 2. Which house is it?
7: Angkoti,
1: I think so. Clap your hand for group 2. Good job.Now, group 4, 5, 6, and 2 got 1 point. Okay. I'm waiting for you, group 1 or group 3. Okay. Touch your ears. 1 and 3. Group 1 and group 3 only. Okay, you got 1 already. Okay. Touch your ears. And then 3, 2, 1. Okay, group 3.
6: Ella.
1: ข้อ 5 นะคะบอกว่า His or her house is full of objects made from wood. ก็คือบ้านของ Ella นั่นเองนะคะถูกต้องเก่งมากเลยเหลือกรุ๊ป 1 นะคะยังไม่ได้รับคะแนนไม่เป็นไรนะคะต่อไปนักเรียนคะเดี๋ยวใบงานต่อไปนะคะจะเป็น Worksheet number 36 Okay, let's check about the instructionYou have to find a house around the world and display the materials of each part of the house. ในใบงานของนักเรียนเนี่ยทีเชอร์จะให้นักเรียนเก็บไว้ทำตอนที่นักเรียนว่างๆนะคะเพื่อที่จะเสริมความรู้นะคะหรือว่าทบทวนความรู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยทำด้วยกันก่อนที่หน้านี้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาลองดูภาพจากบ้านหลังนี้ด้วยกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะ You have to look at the picture and you have to choose the material of it ตรงนี้เหมือนกันนะคะใครที่สามารถตอบได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยที่เชื่อปิ่นตอบหน่อยว่าโครงสร้างของบ้านเนี่ยส่วนไหนทำมาจากอะไรนะคะยังมีกลุ่มที่ไม่ได้คะแนนอยู่นะคะหรือกลุ่มไหนที่ต้องการคะแนนเพิ่มก็ยังสามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะคะประโยคแรก the first sentence the house is made of นักเรียนปลายทางอยากจะเติมคำตอบว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าบ้านหลังทำมาจากในช่วงต้นคาบนะคะทิชเชอร์ปิ่นได้ให้คำศัพท์เอาไว้แล้วนะคะทิชเชอร์ปิ่นหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถตอบคำตอบนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวข้อแรกอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบ

0: ออกก่อนนะคะคะแนนเราล้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ปลายทางบ้างนะคะข้อแรก What is the house made of everyone I think so it made of cement you can write down ถ้านักเรียนว่างๆนักเรียนก็สามารถหาบ้านภาพอื่นๆนะคะมาฝึกบรรยายด้วยตัวเองก็ได้นะคะต่อไป We will talk about the roof หลังคาของบ้านหลังนี้เนี่ยทำมาจากอะไรนะคะ Book one Do you know it Do you know the answer What do you think หรือกลุ่มอื่นๆถ้าทราบก็ตอบได้นะคะดูจากภาพแล้วคิดว่าทำจากอะไรWho wants to answer the question? Just hit the bell. 3, 2, 1. I think group 6. Okay. Group 6. What is the roof made of?
1: Tire.
0: Oh, okay. Okay, repeat after teacher again. Tile.
2: Tile.
0: Don't forget to roll your tongue. Tile. That's right, tile. Tile หรือว่าแปลว่าอะไรนะคะกระเบื้องดีมากต่อไป we will talk about the chimney คำนี้ไม่ได้อยู่ในบทความนะคะมีคำศัพท์ที่เพิ่มเติมออกมานะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยคิดว่า chimney ทำมาจากอะไรหรือว่า it ในภาษาอังกฤษคือ who can tell me the English no it in Thai ออ่างสระอีทอฐานใช่ไหมคะ but in Englishคืออะไรเอ่ย The brick Okay you, Everyone repeat after teacher The chimney is made of brick Okay one more time Listen and repeat after teacher Okay The chimney is made of brick
2: The chimney is made of brick
0: Very good นะคะก็คือว่าตรงนี้ภาษาไทยเรียกอะไรนะปล่องไฟเขาทำมาจากอิฐนั่นเองlook at the door what is the door made of okay who want the point just touch your ears and then 3 2 1 group 2 group 2 group 2 group 2 it's okay what is it made of
1: wood
0: you think it's made of wood right I think so จากภาพนะคะ the door is made of wood ถูกต้อง what about the balcony นักเรียนคิดว่าระเบียงทำมาจากอะไร ดูจากภาพเราทราบไหมคะ
3: เหล็ก
0: จากภาพแล้วทำจากอะไร เพื่อนบอกว่าเหล็กเหล็กภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยรู้จักเชฟกระทะเหล็กไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเชฟ
3: ไอรอน
0: แปลว่าไอรอนแปลว่าเหล็กแต่ว่าในตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรไอรอนถูกต้องนะคะ The balcony is made of iron เราไม่ออกเสียงว่าไอรอน but we say iron วันมาทำ
2: iron
0: for example iron manเราไม่ออกว่า Iron Man but we call Iron Man นะคะแบบนี้ The last one the window What is the window หน้าต่างหน้าต่างทำมาจากอะไร Glass That's right The window is made of glass นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ทั้งหมดเลยที่เรียนมาตั้งแต่คาบที่แล้วนะคะรวมถึงวันนี้ก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนปลายทางและต้นทางก็สามารถจดความหมายของคำศัพท์เอาไว้ได้เพื่อเอาไว้ออกเสียงนะคะแล้วก็ฝึกความจำด้วยนะคะวันนี้กลับไปที่บ้านเห็นวัสดุอะไรอยู่ในบ้านทักทายมันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะ You are wood You are cement You are glass นะคะพูดกับมันไปก่อนได้โอเค Everyone we have to wrap up together วันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้รับก็คือการฝึกถามนักเรียนรู้จักคำถามใช่ไหมคะว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้านหลังนี้ทำมาจากอะไรถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า What is the house made of วิธีการตอบตามโครงสร้างนี้เลย It's made of ตามด้วย material for example okay What is the house made of

0: off โอเค you can say เวลาถามคำถามนะคะ what is the house made of แบบนี้เวลาตอบ is made of ตามด้วยอะไรคำศัพท์ที่เป็น material นั่นเองดู picture 1 what is the hut made of what is the hut made of จำได้ไหม is made of clay what about the roof what is the roof made of is made of straw that's right what is this house made of
1: bamboo
0: it's made of
1: bamboo
0: one more time it's made of
1: It's made of bamboo.
0: Very good. What about this house? What is it made of?
1: It's made of cement.
0: Cement.
1: Cement.
0: Very good. What about the igloo?
1: Ice.
0: What is an igloo made of?
1: It's made of
0: ice. Very good. What about your house? What is your house made of? Let's think about it. บ้านของเราทำจากอะไรนะคะวันนี้ไปกลับไปดูที่บ้านแล้วก็ตอบคำถามนะคะ But my house is made of
1: cement.
0: บ้านของทิชปิ่นทำมาจากซีเมนต์เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง unusual houses. We are still on the house, but what is going on นะคะยังไม่รู้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่าตื่นเต้นแน่นอนนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเรื่อง unusual houses แล้วก็บัตรภาพให้กับเด็กๆนะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมให้ทีเชอร์ปิ่นด้วยนะคะโอเค before going to have lunch you have to say thank you to teacher right and then don't forget to say bye bye to your friend okay everyone thank you for your attention I hope youEnjoy our lesson for today. I hope you can use the word in your real life. คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมานะคะในชีวิตจริงของนักเรียนด้วยนะคะ Very good for today. See you next time.
2: Thank you, the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Bye bye.
1: Bye.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยนะครับและทีนี้ครูขอถามหน่อยว่าการเรียบเรียงและนำเสนอเนี่ยเราเคยได้ฝึกทำไปหรือยังลูกฝึกไปแล้วในชั่วโมง
1: ที
0: ่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราฝึกเราใช้ตัวอย่างของอะไรเอ่ยตัวอย่างของอะไรครับใช้ตัวอย่างของโบราณสถานที่ไหนลูกเมืองสีเทพใช่ไหมครับเก่งมากนะครับนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนก็ต้องบอกวิธีการในการเรียบเรียงและนำเสนอเพื่อสรุปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือร่วมกันเรียบเรียงและนำเสนอด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่5ของวิธีการทางประวัติศาสตร์เอาละครับก่อนเรียนเช่นเคยเรามาเข้าสู่คำถามคำถามนี้จะเป็นการทบทวนว่าเรายังจำวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน
2: 5 ขั้นตอน
0: มีอะไรบ้างครับขอตัวแทน1กลุ่ม4นะครับเป็นตัวแทน
3: ข้อ1ค่ะกำหนดหัวข้อค่ะ
0: หลังจากได้หัวข้อเสร็จทำไมต่อลูก
3: ค้นคว้าข้อมูลค่ะ
0: พอได้ข้อมูลมาแล้วเราเชื่อเลยไหม
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วต้องไปทำไมต่อครับ
3: ตรวจสอบข้อมูลค่ะ
0: ตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยการจัดระบบและวิเคราะห์จากนั้นเราก็ทำไมครับ
3: เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลค่ะ
0: เรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้เลยนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบครับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนประกอบไปด้วยการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษาจากนั้นนะครับเราก็มาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลมานะครับเราก็จะมาจัดระบบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายครับเราก็จะเรียบเรียงและนำเสนอเป็นขั้นตอนที่5วันนี้เราจะทำขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับขั้นตอนที่5นะครับและในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ทำขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่
2: 4
0: ชั่วโมงที่ผ่านมานะชั่วโมงที่แล้วอะ5นะครับก็คือทำไมครับเก่งมากนะครับการเรียบเรียงและนำเสนอก็คือการเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยเป็นการจัดระเบียบข้อมูลเท็จจริงต่างๆแล้วนำเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์นะครับมีความต่อเนื่องและมีความเป็นจริงมากที่สุดและมีการอ้างอิงหลักฐานอย่างมีเหตุผลครั้งที่แล้วเราอ้างอิงหลักฐานกี่แหล่งกี่แหล่งแต่ละประเด็นเรากี่แหล่ง3แหล่งนะครับแต่ละประเด็นเราจะใช้3แหล่งนะครับในประเด็นของเรื่องเมืองอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องเมืองสีเทพเก่งมากทีนี้ครั้งที่แล้วเราได้ฝึกทำโดยใช้เมืองสีเทพไปแล้วครูจึงมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าการเรียบเรียงข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ขอ1คนขอตัวแทน1คนตัวแทนกลุ่ม3ครับ
4: เพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะ
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม มียกมือกี่คน2-3 คนอ่ะกลุ่ม2แล้วก็ไปกลุ่ม4นะครับอ่ะ
3: เพื่อ

0: ให้เข้าใจลำดับข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้องค่ะ
1: เพื่อให้เข้าใจลำดับข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้องอ่ะนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่ม4ครับสุดท้าย
2: ทำให้ได้แต่เนื้อหาสำคัญค่ะและตัดหัวข้อย่อยออกไปค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนกลุ่ม4บอกว่าทำให้ได้แต่เนื้อหาที่สำคัญนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันอย่างที่เพื่อนตอบมาถามว่าถูกไหมถูกก็มีส่วนถูกทุกคนเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มก็คือพูดง่ายๆว่าขั้นตอนนี้เป็นการสรุปและอธิบายสิ่งที่ผู้ศึกษาได้ตั้งประเด็นไว้นะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเนาะนะครับจัดข้อมูลนะครับแล้วก็ทำไมครับเพื่อนกลุ่มซีเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่ทำไมสำคัญนะครับก็ถูกต้องเลยนะครับก็คือข้อมูลนั้นทำไมครับต้องอธิบายประเด็นที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนที่เท่าไหร่เราตั้งประเด็นเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วตั้งประเด็นเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ตอนตั้งประเด็นเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ลูก1นะครับเก่งมากนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้เราต้องอธิบายประเด็นที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ขั้นตอนที่1ได้นะครับเอาล่ะครับทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วว่าวันนี้เราจะได้ฝึกคำของเราบ้างใช่ไหมแต่ละกลุ่มมีโบราณสถานของตนเองหรือยัง
3: ม
1: ีแล้วกลุ่มละกี่แห่งลูก
3: 2
1: แห่งนะครับแล้วก็ตั้งไว้นะครับตั้งประเด็นไว้นะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คนนะครับร่วมกันทำใบงานที่6เรื่องเรียบเรียงข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยโดยนักเรียนเนี่ยอาจจะใช้ข้อมูลจากใบงานที่4มาเป็นพื้นฐานในการทำก็ได้เพราะใบงานที่4นักเรียนทำไมครับค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลไปแล้วก็นำข้อมูลนั้นน่ะมาใช้ในการเรียบเรียงในใบงานที่6ในวันนี้นะครับนี่คือหน้าตาของใบงานที่6พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
1: พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับครูเห็นว่านักเรียนทำใบงานที่6นะครับน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับตัวแทนนักเรียนต้นทางสัก2กลุ่มกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม5กับกลุ่ม6นะครับจะเป็นตัวแทนนำเสนอนะครับใบงานที่6นะครับให้เพื่อนต้นทางกับปลายทางได้ฟังว่าใบงานที่6เนี่ยนะครับจะมีการทำอย่างไรนะครับอ่ะนำเสนอได้เลยครับ
1: ประเด็นของกลุ่มผมนะครับศิลปกรรมของพระปางสามยอดนะครับหลักฐานชิ้นที่1นะครับพระปางสามยอดหลักฐานชิ้นที่2นะครับรายงานโบราณคดีจากกรมศิลปากรครับหลักฐานชิ้นที่3นะครับหนังสือศิลปะขอมในประเทศไทยครับหลักฐานชิ้นที่1นะครับพระปางสามยอดแสดงให้เห็นว่าเป็นโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลพบุรีที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบขอมบายนโดยประกอบด้วยปรางสามองค์เรียงต่อกันเชื่อมด้วยโถงทางเดินแสดงถึงความเชื่อในคติจักรวาลครับหลักฐานชิ้นที่2รายงานโบราณคดีจากกรมศิลปากรแสดงให้เห็นว่าพระปางสามยอดสร้างด้วยศิลาแรงตามแบบศิลปะบายนมีลวดลายประติมากรรมและหน้าบันที่สะท้อนอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมครับหลักฐานชิ้นที่3นะครับหนังสือศิลปะขอมในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าพระปางสามยอดเป็นตัวอย่างของศิลปะขอมแบบบายนที่พบในประเทศไทยลักษณะของยอดปางลวดลายปูนปั้นและการวางผังอาคารสะท้อนถึงความประเพความประณีตในการก่อสร้างและแนวคิดจักรวาลในศาสนาครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยพับรางสามยอดนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนนะจังหวัดลพบุรีเก่งมากนะครับพระปางสามยอดอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปเพื่อนได้ใช้หลักฐานทั้งหมดกี่แหล่งลูก3แหล่งนะครับเมื่อกี้ก็เป็น1ตัวอย่างไปแล้วอ้าวขออีก1กลุ่มครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยลูก
2: ประเด็นที่1เจดีย์หลวงมีความเป็นมาอย่างไรหลักฐานชิ้นที่1ชื่อหนังสือสมโภชน์600ปีพระธาตุเจดีย์หลวงกรมศิลปากรหลักฐานชิ้นที่2ชื่อประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในพงศาวดารล้านนาหลักฐานชิ้นที่3ชื่องานวิจัยโบราณคดีและสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับเจดีย์หลวงหลักฐานชิ้นที่1ชื่อหนังสือสมโภชน์600ปีพระธาตุเจดีย์หลวงกรมศิลปากรแสดงให้เห็นว่าหนังสือฉบับนี้รวบรวมประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่การก่อสร้างครั้งแรกจนถึงการบูรณะในวาระครบรอบ600ปีโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเจดีย์หลวงในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาและบทบาททางศาสนาและวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานหลักฐานชิ้นที่2ชื่อประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในพงศาวดารล้านนาแสดงให้เห็นว่าพงศาวดารล้านนาได้บันทึกเรื่องราวการก่อสร้างและพัฒนาของเจดีย์หลวงไว้ชัดเจนโดยระบุว่าเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครองของเชียงใหม่ตลอดจนเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีเฉลิมฉลองต่างๆที่สะท้อนอำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาในอดีตหลักฐานชิ้นที่3ชื่องานวิจัยโบราณคดี เป็นสถาปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับเจดีย์หลวงแสดงให้เห็นว่าการศึกษาทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรมพบว่าเจดีย์หลวงมีรูปแบบศิลปะล้านนาที่โดดเด่นมีการผสมผสานระหว่างศิลปะพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นและอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านจากการก่อสร้างที่มีโครงสร้างโดดเด่นมั่นคงสะท้อนถึงความสำคัญและความตั้งใจในการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับโอ้โหกลุ่มนี้ข้อมูลเป็นไงครับลูกข้อมูลแน่นข้อมูลละเอียดเลยนะครับนะครับครูเชื่อว่าทุกกลุ่มเองก็ข้อมูลแน่นข้อมูลละเอียดเช่นกันนะครับเอาละนักเรียนครับทีนี้ครูมีกิจกรรมนะครับจะมาชวนนักเรียนทำกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมนำชมเมืองศรีเทพเราเคยได้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับเมืองศรีเทพไปบ้างหรือยังลูกแล้วได้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับเมืองศรีเทพไปหรือยังครับเรียบเรียงไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาในชั่วโมงนี้ครับเราก็จะนำเมืองศรีเทพนี่แหละครับมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะครับเอาละครับก่อนนำเสนอก่อนเข้ากิจกรรมนำชมเมืองศรีเทพครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับคำถามนะครับถามว่าการนำเสนอนักเรียนควรเตรียมตัวอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราว

0: าให้ทุกคนเข้าใจนักเรียนต้องเตรียมตัวยังไงอะลูก
1: ฝึกซ้อมนำเสนอและหาข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าฝึกซ้อมนำเสนอและหาเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายเอาปรบมือให้

0: กี่แหล่งประเด็นละ3แหล่งนะครับตอนนี้นักเรียนได้เรียบเรียงไปแล้วเรียบร้อยในใบงานที่6นะครับดังนั้นนะครับครูเชื่อว่าทุกกลุ่มเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยดีแล้วนะครับจากนั้นครับการที่เราจะพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยเราจะพูดนำเสนอให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจและเกิดความประทับใจนะควรพูดอย่างไรต้องพูดยังไงล่ะคนฟังถึงจะเกิดความเข้าใจด้วยเพลิดเพลินและทำไมครับประทับใจเมื่อเรานำเสนอพูดยังไงลูก
1: ควรพูดให้ไม่น่าเบื่อเกินไปค่ะ
0: ควรพูดให้ไม่น่าเบื่อเกินไปพูดยังไงให้ไม่น่าเบื่อ
1: ใช้ภาษากายประกอบไปด้วยค่ะ
0: มีการใช้ภาษากายประกอบไปด้วยอ่ะนั่งลงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับนักเรียนก็คือพูดด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสนะครับนุ่มนวลพูดให้มีจังหวะวรรคตอนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังและก็อย่างที่เพื่อนนำเสนอมาก็คือมีการใช้ภาษากายประกอบไปด้วยนะครับเอาล่ะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียบเรียง2ประเด็นจำา2ประเด็นได้ไหมเกี่ยวกับเมืองศรีเทพลูก
2: จำได้
0: จำได้ไหมครับจำได้นะครับครูมีเค้าโครงให้กับนักเรียนได้ช่วยกันเติมเรามาดูกันเลยตัวอย่างเนี่ยครับเริ่มต้นเราต้องทำอะไรก่อนเลยแนะนำตัวนะครับพวกเราสมาชิกกลุ่มที่แล้วนี้แล้วแต่จะเติมวันนี้จะนำชมเมืองศรีเทพในประเด็นดังนี้ประเด็นอะไรบ้างล่ะอ่านพร้อมกันประเด็นอะไรลูกหกแหล่งได้แก่จำได้ไหมเอ่ยหกแหล่งใช่ไหมครับที่เราศึกษาไปแล้วเราก็มาพูดต่อว่าในประเด็นแหล่งที่หนึ่งคืออะไรแหล่งที่สองคืออะไรแหล่งที่สามคืออะไรก็คือในขั้นตอนนี้เราเอาใบงานไหนมาตอบใบงานที่หกเก่งมากเราก็นำใบงานที่หกมาเติมเลยลูกเพราะใบงานที่6เราทำไมแล้วเรียบเรียงข้อมูลแล้วนะครับเราก็นำมาเติมเลยนะครับทีนี้ดูแบบนี้อาจจะเห็นไม่ชัดครูมีมาให้นักเรียนเห็นได้ชัดครับลองอ่านพร้อมกันลูก

ในประเด็นวัฒน

0: อันนี้เป็นการอ่านตัวอย่างเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยอาแต่เมื่อกี้นักเรียนอ่านไปเป็นแค่การอ่านใช่ไหมเราได้ใส่น้ำเสียงใส่ลีลาไปหรือยัง
1: ย
0: ัง มีใครจะลองเป็นตัวแทนให้ครูไหมครับครูขอตัวแทนหนึ่งคนให้อ่านแต่ลองใส่น้ำเสียงใส่ลีลาว่าถ้าเราจะนำเสนอเนี่ยเราจะอ่านประมาณไหนเราจะนำเสนอประมาณไหนดีกว่าลองมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอครับว่าต้องทำยังไงลองดูสักเอาแค่ถึงบทความที่6ก็ได้ครับให้เพื่อนได้เห็นลีลาเห็นน้ำเสียงลูก
2: สวัสดีค่ะพวกเราสมาชิกกลุ่มที่2วันนี้จะพานำชมเมืองสีเทพในประเด็นดังนี้ค่ะวัฒนธรรมในเมืองสีเทพและศิลปกรรมในเมืองสีเทพโดยศึกษาจากหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. ภาพถ่ายอากาศภาพถ่ายทางอากาศเมืองสีเทพ 2. เขาคังใน 3. จารึกคาถาเยธรรมาพบที่เมืองสีเทพ 4. ศิลาจารึกเมืองสีเทพ 5. เขาคังนอกสีเทพ6บทความสีเทพเมืองมรดกโลกในหลายมิติ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราพูดนะครับเพื่อนจะพูดเป็นไงครับเสียงก็จะมีเสียงสูงต่ำนะครับมีเสียงสูงเสียงต่ำมีการใช่ไหมครับเว้นวรรคนะครับแล้วก็มีการใช้ภาษาที่ทำไมครับเข้าใจได้ง่ายนะครับเรียบเรียงข้อมูลได้ดีนะครับตัวอย่างที่ครูทำมาเนี่ยนะครับก็จะบอกหลักฐานที่ใช้ทั้งหมดจากนั้นก็บอกว่าประเด็นแรกวัฒนธรรมเมืองสีเทพเนี่ยมีการศึกษาจากแหล่งที่1คือเขาคังนอกนะแล้วก็มีทำไมครับศึกษาจากแหล่งที่2ก็คือโบราณสถานเขาคังในนะครับแล้วก็ศึกษาจากแหล่งที่3เป็นบทความนะครับก็จะมีการอธิบายหลักฐานมาเรื่อยๆนะครับก็คือนำข้อมูลจากใบงานที่เราได้เรียบเรียงนะครับมานำเสนอนะครับเอาละนะครับทีนี้นะครับนักเรียนเห็นตัวอย่างไปหรือยังครับลูก
1: เห็นแล้ว
0: ตอนนี้ครับให้นักเรียนนะครับปฏิบัติของตนเองบ้างตัวอย่างเมื่อกี้เป็นนำชมที่ไหนเอ่ยเมืองสีเทพทีนี้นักเรียนจะต้องนำชมโบราณสถานของตนเองแล้วล่ะเช่นนำชมที่ไหนพระปางสามยอดแต่เรามีประเด็นที่จะพานำชมหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนำชมแต่ละที่เนี่ยเราไม่ได้พูดทั้งหมดแต่เราจะพูดประเด็นนะครับที่เราศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนั้นที่นั้นนะครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งหน้าที่ในการนำเสนอนะครับโดยนะครับทำลงในใบงานที่7นะครับว่านักเรียนจะมีการพูดเกริ่นนำอย่างไรนะครับหรืออาจจะแบ่งกันพูดได้ไหมใน1ประเด็นได้นะครับใน1ประเด็นนักเรียนจะแบ่งกันพูดก็ได้จะ2คน3คนก็ได้นะครับช่วยกันพูดนะครับแล้วก็บอกบทบาทหน้าที่ว่าเมื่อจะนำเสนอเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่อะไรนะครับลงมือปฏิบัติทำลงในใบงานที่7วางแผนของเราเลยครับเตรียมนำเสนอนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเตรียมการนำเสนอเรียบร้อยอย่างลูก
1: เตร
0: ีย
1: มคร
0: ับมีกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนว่าลองนำเสนอนะครับแนวทางวันนี้นำเสนอแนวทางที่เราจะพูดนำเสนอหน้าเราแบ่งหน้าที่กันอย่างไรเราเตรียมการไว้อย่างไรกลุ่ม2อ่ะลองบอกเพื่อนหน่อยสิว่าหนูเตรียมการไว้อย่างไรลูก
2: สวัสดีครับพวกเราเป็นสมาชิกมาจากกลุ่ม2ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยศวดีสุขพวงค่ะและเพื่อนหนูชื่อนนภัทรงิ้วงามค่ะพวกหนู2คนมีหน้าที่นำเสนอค่ะและเพื่อนๆพวกหนูอีก3คนนะคะได้แก่ครูสนิษฐาทับนาคเด็กหญิงสุชาดากุลประเสริฐเด็กชายธนภัททิพย์เที่ยงแท้เป็นคนสืบค้นข้อมูลค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นการที่แบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับในการทำและก็ชั่วโมงต่อไปใครจะเป็นคนพูดประเด็นนี้ลูกพูดสองคนมีใครบ้าง
3: มีหนูค่ะแล้วก็เพื่อนของหนูค่ะ
0: อ๋อแล้วแบ่งกันพูดยังไงอะลูก
2: โดยที่เพื่อนนะครับจะพูดหลักฐานชิ้นที่สองกับชิ้นที่สามครับผมจะพูดหลักฐานชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ประเด็นครับพร้อมทั้งสรุปครับ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนี่ก็เป็นการวางแผนของกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2เชิญนั่งได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการวางแผนนะครับแม้หลายคนคงเตรียมฟังเนื้อหาเพื่อนแล้วนะครับแต่เนื้อหาเราไปฟังตอนไหนเอ่ยชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปเราค่อยมาฟังเนื้อหารายละเอียดของเพื่อนแต่ละกลุ่มชั่วโมงนี้เราฟังก่อนว่าเพื่อนวางแผนอย่างไรขอตัวแทนอีก1กลุ่มครับกลุ่ม3ว่าวางแผนอย่างไรเตรียมนำเสนออย่างไร
4: กลุ่มของผมนะครับจะนำเสนอ3คนครับจะแบ่งคนละ1แหล่งครับเพื่อนำเสนอครับ
0: อ๋อใน1ประเด็น
4: ใช่ครับ
0: ใน1ประเด็นนักเรียนจะแบ่งนำเสนอเลยว่าพูดคนละ1แหล่ง
4: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อที่จะเตรียมนำเสนอในชั่วโมงต่อไปเอาละครับดังนั้นวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะครับคำถามในวันนี้ถามว่าการที่จะนำเสนอสถานที่ต่างๆนักเรียนต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรลูก
4: เราต้องกำหนดหัวข้อแล้วก็ค้นหาข้อมูลครับ

0: กำหนดหัวข้อค้นหาข้อมูลอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนอ่ะมีใครจะตอบเพิ่มอีกอ่ะกลุ่ม2อ่ะ
1: ฝึกการนำเสนอครับ
0: ฝึกการนำเสนออ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนมีใครจะเสริมอีกไหมอ่ะเอา
2: เตรียมสื่อในการนำเสนอสถานที่นั้นๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับก็คือมีการเตรียมสื่อเนาะเพื่อนบอกว่าเตรียมสื่อที่จะนำเสนออุ๊ยรอลุ้นแล้วสิชั่วโมงหน้านี้น่าจะสนุกสนานน่าดูน่าจะตื่นเต้นเนาะอ่ะสุดท้ายครับกลุ่ม6เห็นยกมือด้วย
3: เตรียมรูปภาพประกอบในการนำเสนอค
0: ่
3: ะ
0: เตรียมรูปภาพประกอบปรบมือให้กับเพื่อนทำไมครับเพื่อการนำเสนอของเราจะได้เป็นไงชัดเจนน่าสนใจเนาะเรามาเติมเต็มคำตอบของนักเรียนกันอย่างที่นักเรียนพูดเลยนะครับก็คือต้องทำไมครับมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีความรู้พื้นฐานนะด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศิลปกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนะครับต่อมา2ครับมีศิลปะในการพูดนะพูดด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสนุ่มนวลชวนฟังพูดให้มีจังหวะวรรคตอนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังซึ่งนักเรียนก็บอกว่าต้องไปทำไมครับฝึกพูดใช่ไหมครับต้องไปฝึกพูดฝึกนำเสนอตอนนี้เรามีใบงานที่6และ7อยู่ในมือแล้วนะครับนักเรียนครับใบงานที่6และ7อยู่ในมือนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมนำไปทำไมเอ่ย
4: สืบค้น
0: เฮ้ยเราต้องสืบค้นไหมเราต้องทำไมแล้วตอนนี
4: ้เรียบเรียง
0: ไปเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมีเพื่อนบอกว่าเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งก็ดีนะครับเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งและฝึกพูดนำเสนอเราเรียบเรียงแล้วแต่เราไปดูว่าประโยคที่เราเรียบเรียงไว้นั้นสละสลวยหรือยังสระสลวยสอดคล้องหรือยังจากนั้นเราก็ไปฝึกพูดด้วยทำไมครับน้ำเสียงแจ่มใสนุ่มนวลชวนฟังมีการเว้นจังหวะวรรคตอนนะครับรวมทั้งเพื่อนบางกลุ่มบอกว่าอาจจะเตรียมสื่อเตรียมภาพประกอบการนำเสนอก็ได้นะครับเอาละครับชั่วโมงต่อไปเราจะมานำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยครั้งที่1อ้าวครั้งต่อไปเราจะนำเสนอแล้วนะเราจะได้ฝึกพูดแล้วประเด็นที่เราตั้งข้อสงสัยไว้ตั้งหัวข้อไว้เนี่ยเราก็จะบอกแล้วว่าคำตอบประเด็นนั้นเป็นอย่างไรศึกษาจากหลักฐานไหนได้คำตอบได้ข้อสรุปอย่างไรชั่วโมงต่อไปนี่แหละครับเราจะมาฟังคำตอบของแต่ละประเด็นไปพร้อมกันนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานที่8เรื่องบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับพอเพื่อนพูดแล้วเราก็จะมีการจดบันทึกไว้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนโมดทำความเคารพ
6: ขอ

0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe these singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that. For example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคม5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ครับเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับเราก็อยู่ในการพัฒนาตนเองนะครับโดยใช้หลักธรรมและวันนี้เราก็จะมาทำไมลูกเราจะมาทำไมกันเอ่ยเราจะมาติดตามการปฏิบัติเป็นครั้งที่2นะครับ

ในครั้งที่1 นะครูก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วนะครับว่านักเรียนต้องเป็นไงครับการปฏิบัติเราต้องเป็นไงชัดเจนใช่ไหมครับต้องชัดเจนระบุเลยนะครับว่าจะทำอะไรนะครับเพื่อเราจะได้นำไปปฏิบัตินะครับและได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการพัฒนาตนเองใน1สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จและข้อบกพร่องพร้อมกับระบุเหตุผลที่ทำให้สามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นหรือไม่นะครับสำหรับนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือวิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็คือเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้ปฏิบัติมา1สัปดาห์นะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะมาฟังนะครับเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามาทบทวนกันก่อนว่าหลักธรรมที่เราใช้ในการพัฒนาตนเองเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลักธรรมด้วยกันลูกเก่งมากนะครับมีทั้งหมด3หลักธรรมด้วยกันนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วเราจะได้นำมาพัฒนาก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอานาปานสติอริยสัจ4และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกนักเรียนจำได้ไหมครับว่าอานาปานสติช่วยให้เรามีสตินะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะมีสิ่งใดมากระทบนะครับไม่ว่าจะกระทบทางตาเห็นแล้วไม่ชอบนะครับไม่ว่าจะกระทบทางหูคือทำไมครับฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบหรือกระทบทางจมูกได้ดมกลิ่นที่ไม่ชอบต่อมาครับกระทบทางลิ้นนะครับก็คือรับประทานอะไรเข้าไปแล้วทำไมครับรับรสนั้นไม่ชอบนะครับทางผิวกายสัมผัสแล้วรู้สึกหยาบกระด้างนะครับไม่รู้สึกเนียนแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งสิ้นและที่สำคัญที่สุดครับที่เรามักจะรู้สึกได้เร็วที่สุดคือกระทบที่ไหนครับกระทบทางใจก็คือทำไมครับทำให้รู้สึกเมื่อกระทบแล้วไม่พอใจนะครับถ้าเราใช้อานาปานสติเนี่ยเราก็จะทำไหมครับสามารถดึงสติไม่ให้ไหลไปกับความรู้สึกเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบเมื่อได้ฟังเป็นความรู้สึกที่ทำไหมครับเห็นแล้วไม่ชอบแบบนี้นะครับเราก็จะทำไหมครับดึงสติกลับมาได้และเราก็จะไม่ทุกข์นะครับหลักธรรมต่อไปนะครับที่นักเรียนนะครับนำมาใช้พัฒนาตนเองมีอะไรอีกลูกก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยคือการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลนะครับพระพุทธเจ้านะครับสอนให้เราแก้ปัญหาจากสาเหตุนะครับเมื่อมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเราก็ทำไมครับหาสาเหตุของปัญหานั้นเมื่อเจอสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมนะครับเราก็จะดับทุกข์นั้นได้นะครับอ่ะต่อมาเราใช้วิธีการไหนครับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกในการดำเนินชีวิตหลายครั้งนะครับเราต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะทำแบบใดดีหรือบางครั้งเราก็คิดว่าเราจะทำแบบนี้ต่อไหมหรือไม่นะครับนักเรียนก็สามารถนะครับใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกพิจารณาว่าการกระทำนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษต่อตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วนะครับว่าการกระทำนั้นนะครับควรทำต่อเพราะมีประโยชน์หรือไม่ควรทำต่อเพราะทำไมครับเพราะมีแต่โทษนักเรียนก็พิจารณาต่อไปว่านักเรียนจะหาทางออกอย่างไรนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนควรจะทำอย่างไรจึงจะมีประโยชน์นะครับและไม่ก่อให้เกิดโทษต่อผู้อื่นนะครับซึ่งนะครับจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะครับและเราก็ลงมือทำสิ่งนี้เราเรียกว่าทางออกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เรา

0: ไหมครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำแบบบันทึกนะครับการพัฒนาตนเองจากคาบที่15มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับทีนี้นะครับก่อนที่นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยครับครูจะขอตัวแทนนะครับลองเล่านะครับให้เล่าผลการปฏิบัติของตนเอง1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนดีครับมีกลุ่ม4กับกลุ่ม6อ่ะขอกลุ่ม4ก่อนนะครับ
1: ข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขขี้ลืมความจำสั้นค่ะหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องคือคุณโทษทางออกและอานาปานสติค่ะแผนการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์คุณโทษทางออกคือคิดถึงโทษในการขี้ลืมว่าจะมีโทษอย่างไรบ้างและฝึกความจำในทุกๆวันอานาปานสติคือฝึกจิตใจทำสมาธิกำหนดลมหายใจให้อยู่กับจิตใจค่ะบันทึกการปฏิบัติวันที่1ฝึกความจำค่ะการปฏิบัติคือห่างโทรศัพท์และแบ่งเวลาฝึกความจำค่ะวันที่2คือเล่นแต่มือถือไม่ทำการบ้านค่ะการปฏิบัติคือพยายามห่างจากโทรศัพท์และรีบไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนค่ะเหตุการณ์วันที่3คือแม่สั่งให้เก็บผ้าแต่ลืมค่ะการปฏิบัติคือไม่เล่นแต่โทรศัพท์ควรไปทำตามที่แม่สั่งให้เสร็จก่อนวันที่4เหตุการณ์คือนอนดึกและตื่นสายค่ะการปฏิบัติคือนอนก่อน4ทุ่มตั้งนาฬิกาปลุกและพยายามตื่นเช้าให้ชินค่ะวันที่5คือไม่อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนการปฏิบัติคือแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้มากขึ้นค่ะวันที่6เหตุการณ์คือไม่มีสมาธิในการเรียนฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อการปฏิบัติคือฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวและตั้งใจเรียนให้มากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับตอนนี้เราจะเห็นว่าจากการปฏิบัติของเพื่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งสิ่งครับที่น่าจะมีผลต่อการลืมของเพื่อนคือน่าจะเกิดจากอะไรลูกการเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับการเล่นโทรศัพท์ที่นี้นะครับเราก็อย่าลืมนะครับนำประเด็นนี้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูเพราะว่าจากที่ครูฟังเนี่ยครูเห็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าจะทำให้เราหลงเราลืมได้ก็คือการเพลิดเพลินกับการเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับอ่ะดีมากครับอ้าวขออีกสักหนึ่งคนครับกลุ่ม6
2: ข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขคือการนอนดึกหลักธรรมที่เลือกในการแก้ไขข้อบกพร่องคือคุณโทษทางออกค่ะแผนการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ให้คิดข้อเสียของการนอนดึกคือมีสุขภาพที่ไม่ดีตื่นสายไม่มีสมาธิเหม่อลอยทางออกคือนอนให้ตรงเวลาในทุกๆวันไม่นอนดึกบันทึกการปฏิบัติวันที่1ถึง3มีการนอนที่ไวขึ้นการปฏิบัติคือนอนในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มจากเดิม5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะวันที่4มีการดูหนังดึกการปฏิบัติคือเมื่อดูหนังยังไม่จบแต่ถึงเวลานอนแล้วให้เก็บหนังไว้ดูวันต่อไปค่ะเหตุการณ์วันที่5ถึงวันที่6อยากนอนไวขึ้นไม่ดูอะไรก่อนนอนนอนให้ไวขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนได้ปฏิบัติเป็นไงครับเพื่อนชัดเจนขึ้นไหมลูกการปฏิบัติของเพื่อนเป็นไงรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นไหมจากครั้งที่แล้วก็คือมีการทำไมครับถ้าดูหนังไม่จบก็คือทำไมเลยเพื่อนดูต่อไหมไม่ก็คือตัดใจนะครับปิดหนังแล้วเอาไว้ดูวันต่อไปนะครับและเพื่อนมีกำหนดเวลานอนไหมครับมีแต่อาจจะทำไมครับยังไม่เป็นเวลานอนที่ทำไมที่แน่นอนใช่ป่ะครับยังอยู่ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทีนี้ถ้าอยากนอนไวและนอนเป็นเวลามากขึ้นนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและลองหาแนวทางซิว่าจะทำอย่างไรให้นอนไวขึ้นนะครับเอาละครับครูเชื่อว่านะครับนักเรียน นะครับน่าจะพร้อมที่จะแลก

0: เปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนาของตนเองใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้แต่ละกลุ่มในชั่วโมงนี้นะครับ5กลุ่มสรุปสิ่งที่ทุกคนในกลุ่มที่ตนเองในกลุ่มได้ทำนะครับว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำได้เช่นเนี่ยกลุ่ม6เราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามีเพื่อนเป็นไงครับเข้านอนได้เร็วขึ้นก็คือดีขึ้นกว่าตะก่อนอะตะก่อนนอน5ทุ่มเที่ยงคืนแต่ตอนนี้ก็เป็น4ทุ่มถึง5ทุ่มและเพื่อนมีวิธีการที่ดีมากเลยก็คือตัดใจเลยไม่ดูหนังต่อแบบเนี้ยนะครับก็ให้เขียนมาพร้อมบอกสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงทำได้แต่ทีนี้มีอะไรที่ทำไม่ได้เช่นนะครับตัวอย่างของเพื่อนเมื่อกี้ว่าทำไมครับบางครั้งยังเล่นโทรศัพท์ที่เพื่อนขี้หลงขี้ลืมตอนนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นว่าเพื่อนอาจจะชอบลืมขี้หลงขี้ลืมบ่อยเนี่ยอาจจะมาจากทำไมครับเล่นโทรศัพท์แล้วเพลิดเพลินกับการเล่นโทรศัพท์ทีนี้รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรแล้วนะครับก็ให้คำเสนอแนะเพื่อนให้คำแนะนำกับเพื่อนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเช่นทำไมครับกำหนดเวลาเล่นโทรศัพท์ก็ได้นะครับลองให้ข้อเสนอแนะอาจจะมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำที่ดีกว่าครูยกตัวอย่างก็ได้นะครับให้นักเรียนปรึกษาและแลกเปลี่ยนกันและนะครับให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มบอกสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มทำได้สำเร็จพร้อมบอกสาเหตุว่าทำไมจึงสำเร็จนะครับแล้วก็บอกสิ่งที่ทำไม่สำเร็จพร้อมบอกสาเหตุว่าทำไมจึงทำไม่สำเร็จทำไม่ได้และก็บอกว่าแนะนำเพื่อนไปอย่างไรอ่ะพร้อมหรือยังครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อย
0: มีทั้งที่ทำทำไมครับทำได้กับทำไม่ได้อ่ะทีนี้ให้นักเรียนนะครับนำเสนอให้กับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็เพื่อนที่อยู่ปลายทางได้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้ไปเป็นแนวปฏิบัติส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ให้นำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางให้คุณครูที่อยู่ปลายทางและเพื่อนปลายทางได้ฟังด้วยนะครับอ่ะเริ่มเลยครับ
2: สรุปนะคะคือ1สิ่งที่เพื่อนทำสำเร็จนะคะนอนหลับไม่เพียงพอใช้คุณโทษทางออกคือคิดถึงข้อเสียของการนอนหลับไม่เพียงพอทำให้เรียนไม่รู้เรื่องทางออกคือเพื่อนนอนตามเวลาที่กำหนดคือนอนไม่เกิน4ทุ่มทำให้เรียนรู้เรื่องและไม่ง่วงนอนในเวลาเรียนค่ะ
0: มีประเด็นเดียวเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ
3: เพื่อนในกลุ่มหนูนะคะมีปัญหาเรื่องไม่คิดก่อนพูดค่ะและเพื่อนแก้ไขปัญหาได้โดยใช้อานาปานสติก่อนพูดค่ะแล้วก็มีเพื่อนแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จคือไม่มีสมาธิพอเล่นเกมค่ะหนูเลยแนะนำให้เพื่อนใช้คุณโทษทางออกโดยให้นึกถึงโทษของการเล่นเกมและหาทางออกที่ดีที่สุดคือเลิกเล่นเกมหรือแบ่งเวลาเล่นเกมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดีมากเลยนะครับต่อไปครับกลุ่มต่อไป
4: เพื่อนผมนะครับโทรมาชวนเล่นเกมคุณโทษทางออกคือรับสายเพื่อน

แต่ปฏิเสธและบอกว่าเล่นพรุ่งนี้ครับสิ่งที่เพื่อนทำไม่สำเร็จนะครับเพื่อนจิตใจไม่จดจ่อกับการเรียนครับทำไม่สำเร็จเพราะขาดการฝึกอานาปานสติไม่ต่อเนื่องคำแนะนำของกลุ่มได้กำหนดเวลาให้เพื่อนฝึก

0: พราะขาดการฝึกอานาปานสติอย่างต่อเนื่องทีนี้คำแนะนำของเพื่อนก็ให้เป็นไงครับฝึกอานาปานสติต่อแต่เป็นไงครับทีนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือกำหนดเวลาเลยฝึก10นาทีแล้วฝึกทุกวันไหมครับต้องฝึกทุกวันไหมทุกวันให้ต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูผลการปฏิบัตินะครับในสัปดาห์ต่อไปอ่ะต่อไปครับกลุ่มต่อไป
1: เพื่อนของผมนะครับคือพูดมากนะครับสิ่งที่เพื่อนผมทำสำเร็จคือพูดน้อยลงไม่พูดเยอะเพราะมีสติมากขึ้นเพราะทำอานาปานสติและปล่อยจิตให้สงบสิ่งที่เพื่อนผมทำไม่สำเร็จนะครับบางวันก็พูดมากเพราะปล่อยจิตใจให้ไหลไปกับความคิดสิ่งที่เพื่อนแนะนำนะครับควรทำสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบโดยฝึกอานาปานสติเพิ่มขึ้นวันละ10นาทีครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับทีนี้เราได้ฟังจากเพื่อนพูดไปอันนี้จะคล้ายกันทั้ง2กลุ่มแต่จะใช้ทำไมครับแก้คนละปัญหาคือใช้อานาปานสติเหมือนกันนะครับแต่กลุ่ม6เนี่ยใช้ในการแก้เรื่องจิตใจไม่อยู่กับกับการเรียนใช่ไหมครับแต่กลุ่มนี้ใช้ในเรื่องแก้ไขการพูดนะครับอานาปานสติก็คือการทำไมครับกำหนดนะครับกำหนดทำไมครับให้อยู่กับการฝึกนะครับให้อยู่กับลมหายใจเข้าและออกนะครับให้จิตใจเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าและออกนะครับก็คือให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรนะครับให้ฝึกให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรไม่ปล่อยให้ไหลไปกับความคิดเช่นถ้าเราปล่อยอย่างที่เพื่อนบอกครับถ้าปล่อยให้เราเนี่ยพูดไหลไปกับความคิดเราก็จะไปพูดเยอะพูดมากพูดไร้สาระแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เพื่อนกำหนดชัดเจนเลยว่าฝึกวันละ10นาทีนะครับกำหนดจิตใจให้อยู่กับลมหายใจให้มีสตินะครับให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออกนะครับอานาปานสติก็คือการทำไมครับให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออกฝึกนะครับฝึกเรื่อยๆนะครับและให้ฝึกต่อเนื่องนะครับนักเรียนจะได้มีสติอยู่เสมอนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับ
2: สิ่งที่เพื่อนหนูทำสำเร็จนะคะคือ1ไม่พูดจาแรงค่ะ2ทำการบ้านได้อย่างครบถ้วนค่ะ3การรับประทานอาหารที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่สิ่งที่เพื่อนบางคนยังทำไม่สำเร็จนะคะคือการเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะหนูเลยแนะนำเพื่อนว่าควรแบ่งเวลาในการนอนค่ะพยายามติดตามงานให้ทันเพื่อนถ้าไม่เข้าใจอะไรให้ถามคุณครูค่ะ3คือให้เพื่อนคำนึงถึงคุณโทษทางออกอย่างเป็นประจำค่ะ 4. ให้เพื่อนฝึกอานาปานสติอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปและฝึกอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้คำแนะนำค่อนข้างชัดเจนไหมครับชัดเจนเนาะโดยเฉพาะให้ใช้เรื่องของคุณโทษทางออกให้คิดถึงข้อดีและข้อเสียของการกระทำนะครับพร้อมทั้งนำอานาปานสติมาใช้ในการดึงสติให้มากขึ้นนะสุดท้ายกลุ่มที่3ครับ
3: สิ่งที่เพื่อนหนูทำได้สำเร็จคือทำการบ้านได้สำเร็จค่ะส่วนเพื่อนที่บางคนที่ยังทำไม่สำเร็จคือชอบเหม่อลอยค่ะหนูก็เลยแนะนำไปว่าควรฝึกอานาปานสติเพื่อให้สติอยู่กับตัวไม่เหม่อลอยไปคิดเรื่องอื่นค่ะอีกคนมีไม่ค่อยมีสมาธิในการทำสิ่งหนึ่งหนูก็เลยแนะนำไปว่าควรฝึกอานาปานสติให้เป็นเวลามาหรือนั่งสมาธิก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
0: ดีมากครับปรบมือครับ อันนี้ก็เป็น

คำแนะนำที่ดีนะครับจากเพื่อนกลุ่มที่3ทำไมครับก่อนที่จะทำอะไรให้ทำไมครับฝึกอานาปานสติก็คือให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับสิ่งที่เราจะทำไม่วอกแวกไม่คิดเรื่องอื่นนะครับส่วนใหญ่ที่เรียนเสนอมาก็จะเป็นอะไรครับแนวทางออกก็จะมีคุณโทษและทางออกหลักคำนี้นะครับก็คือให้คิดถึงข้อดีข้อเสียนะครับของการกระทำแต่ละอย่างพร้อมกับแนวทางในการหาทางออกเช่นถ้าเพื่อนนอนดึกใช่ไหมครับก็เสนอทางออกได้ว่ากำหนดเวลานอนให้ชัดเจนนะครับเพื่อนทำการบ้านไม่ทันก็ทำไมครับแบ่งเวลาในการทำการบ้านแบบนี้เป็นต้นส่วนอีกหนึ่งหลักธรรมนะครับที่นักเรียนใช้กันเยอะก็คือทำไมครับอานาปานะสติอานาปานะสติก็คือการทำไมครับการให้ฝึกให้สติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกนะครับใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยครูเห็นหลายกลุ่มใช้เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรเอ่ยให้มีจิตใจอยู่กับการเรียนนะครับการพูดก่อนคิดเนี่ยการไม่พูดเยอะใช่ไหมครับต่อมาก็กลุ่มนี้ใช้ในการทำอะไรครับการฝึกสมาธินะครับให้ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนห้องต้นทางครูคิดว่านักเรียนห้องปลายทางก็น่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรียบร้อยนะครับเอาล่ะครับนักเรียนสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือใช่ไหมครับวางแผนพัฒนาตนเองอีกครั้งเพื่อนำไปปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไปนะครับในใบงานที่15นะครับจะเป็นใบงานเดิมแต่ให้เราทำไหมครับวางแผนที่เราจะพัฒนาตนเองนะครับทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมครูต้องให้นักเรียนทำซ้ำๆเพราะอะไรลูกเพราะการพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนจะทำไหมครับทำในระยะสั้นๆแล้วจะสำเร็จหากเรานะครับใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่พิจารณานะครับว่าจะพัฒนาตนเองจะทำให้เราทำไหมครับมีปัญหาในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับคนที่จะพัฒนาตนเองให้สำเร็จต้องเป็นคนที่ทำไหมครับมีความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังนะครับเพราะข้อบกพร่องของเราเนี่ยที่เราได้พูดถึงมาเนี่ยครับทำไมครับเป็นนิสัยที่ติดตัวเราเนี่ยมานานแล้วนะครับเราเนี่ยนะครับมองเห็นว่านิสัยเนี้ยส่งผลเสียต่อเรานะครับการที่เราจะปรับปรุงนิสัยเราเนี่ยนะครับจะต้องทำไมครับมีความมุ่งมั่นนะครับใช้วิธีการที่เป็นไปได้นะครับว่าเราเนี่ยจะทำให้การพัฒนาของเราทำไมครับสำเร็จนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้สำเร็จนั่นคืออะไรลูกนะครับหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่เราเรียนกันเนี่ยก็มีอะไรทำไมครับอานาปานสติอย่างที่ครูพูดไปในต้นชั่วโมงว่าอานาปานสติเนี่ยจะช่วยให้เรามีสตินะครับไม่ว่าจะมีสิ่งใดนะครับเข้ามากระทบเรานะครับไม่ว่าจะทางดวงตาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบทางหูได้ยินสิ่งที่ทำไมครับทำให้ไม่พอใจทางจมูกเมื่อได้รับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นที่ไม่ชอบหรือทางลิ้นเมื่อได้รับรสที่ไม่ชอบทางผิวกายเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบและที่สำคัญที่สุดที่ครูเน้นย้ำเสมอก็คือทางใจนะครับที่เรามักจะมีความรู้สึกได้เร็วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีใจเสียใจนะครับถ้าเราใช้อานาปานสติแล้วเราก็จะทำไมครับลูกสามารถดึงสติไม่ให้ไหลไปกับความรู้สึกเหล่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์นะครับ
อ่ะหลักธรรมต่อมาที่เราเรียนกันอีกที่เราจะสามารถใช้ได้อีกก็คือเรื่องอะไรลูกอริยสัจ4นะครับอริยสัจ4เนี่ยคือการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลนะครับอย่างที่ครูได้พูดไปว่าพระพุทธเจ้านะครับสอนให้เราแก้ปัญหาจากสาเหตุนะครับก็คือเมื่อมีเหตุอะไรก็หาสาเหตุให้เจอและแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยใช้วิธีที่เหมาะสมเราก็จะดับทุกข์ได้นะครับสุดท้ายวิธีไหนในห้องนี้ใช้กันเยอะมากก็คือคุณโทษและทางออกคุณโทษและทางออกเนี่ยนะครับจะใช้ได้เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ทำไมครับเราต้องตัดสินใจเราต้องเลือกในชีวิตเราครับมีหลายครั้งที่เราต้องเลือกว่าเราจะทำแบบใดดีหรือจะทำเช่นนั้นต่อไปหรือไม่นะครับนักเรียนก็ใช้วิธีคิดพิจารณาว่าการกระทำนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษต่อตัวเรานะครับเมื่อพิจารณาได้แล้วว่าการกระทำนั้นทำไมครับมีประโยชน์เราก็อาจจะทำต่อแต่ถ้าพิจารณาแล้วการกระทำนั้นไม่ควรทำมีแต่โทษนักเรียนก็พิจารณาต่อไปว่าควรจะทำยังไงดีล่ะก็คือทำไมครับหาทางออกนะครับก็เป็นวิธีการของคุณโทษและทางออกเป็นวิธีคิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนค่อยๆนะครับพิจารณาตนเองนะครับว่านักเรียนจะวางแผนพัฒนาตนเองเนี่ยข้อบกพร่องด้านใดนะครับให้มองตัวเองอย่างดีและมองหาข้อบกพร่องที่ควรพัฒนานะข้อบกพร่องใดที่พัฒนาได้แล้วในสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนไปพัฒนาเรื่องอื่นลองหาดูสิเรื่องไหนที่เราอยากพัฒนาอีกแต่ถ้าข้อบกพร่องเดิมที่พัฒนามา2สัปดาห์เนี่ยยังไม่ดีขึ้นนักเรียนก็ทำไมครับสามารถพัฒนาต่อได้เช่นยังเผลอใจอยู่ปฏิบัติได้บ้างหรือปฏิบัติไม่ได้เลยเนี่ยนักเรียนก็พัฒนาข้อบกพร่องเดิมต่อไปนะครับกำหนดแนวทางพัฒนาให้ทำไมครับชัดเจนรัดกลุ่มนะครับไม่มีใครรู้จักตัวเราเองนะครับเท่ากับตัวเรานะครับดังนั้นนักเรียนจะรู้ว่าตัวนักเรียนต้องทำอย่างไรถึงจะเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีหรือข้อบกพร่องที่ไม่ดีของตนเองได้นะครับลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับนักเรียนทีนี้เรามาฟังนะครับเพื่อนได้วางแผนนะครับที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปอย่างไรอ่ะครูขอตัวแทนสัก2คนนะครับลองพูดให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าแผนที่เราจะพัฒนาตนเองในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะเริ่มเลยครับ
1: ข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขนะครับคือการลดน้ำหนักครับหลักธรรมที่เลือกใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับคือไตรสิกขากับอานาปานสติครับแผนการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์นะครับไตรสิกขาคือคำนึงถึงว่าถ้าเราลดน้ำหนักแล้วจะทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วครับอานาปานสตินะครับเราต้องใช้สมาธิในการจดจ่อกับการลดน้ำหนักครับแล้วก็ลดปริมาณอาหารครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับเพื่อนได้ใช้หลักธรรมกี่อย่างครับ2ก็คือใช้ไตรสิกขานะครับก็คือในเรื่องของปัญญาในการคิดว่าถ้าเพื่อนลดน้ำหนักได้เพื่อนก็จะเป็นไงครับมีสุขภาพที่ดีและนี่เห็นไหมครับเพื่อนใช้อานาปานสติด้วยในการควบคุมตนเองนะครับให้รู้ว่าตอนนี้กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณอาหารที่กินนะครับดีมากเลยนะครับให้นักเรียนนำปฏิบัติและให้ทำไมครับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอ่ะอีกหนึ่งคนครับ
2: ข้อบกพร่องที่หนูต้องการแก้ไขนะคะก็คือไม่มีสมาธิเพราะว่า

0: เล่นเกมมากเกินไปค่ะแล้วเพื่อนก็ได้ให้คำปรึกษามาก็คือการใช้คุณโทษทางออกค่ะก็คือคิดถึงโทษในการเล่นเกมคือสมาธิสั้นและวิธีการแก้ปัญหาก็คือนั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็เล่นเกมให้น้อยลงค่ะ
1: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนครับอันนี้ก็เป็นใช่ไหมครับข้อบกพร่องที่เพื่อนอยากจะแก้ไขครูเชื่อว่าข้อบกพร่องนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทางและปลายทางในเรื่องของการเล่นเกมเนาะนะครับและที่สำคัญที่สำคัญในการเล่นเกมเนี่ยถามว่าเราเล่นได้ไหมลูกได้นะครับอันนี้ครูเสนอแนะเพิ่มนะครับให้แบ่งเวลาดูเพื่อนใช้คุณโทษทางออกในการคิดถึงข้อเสียของการเล่นเกมแล้วแต่ถามว่าการเล่นเกมมันมีข้อดีไหม
2: ดี
1: อย่างน้อยก็ทำให้เราได้คลายเครียดผ่อนคลายแต่เราครับอาจจะใช้อานาปานสตินะครับในการฝึกดึงสติกลับมาว่าเอ้ยแบ่งเวลาเล่นแค่นี้วันละ10นาที20นาทีพอและถึงเวลาปุ๊บใช่ไหมครับพักใช้อานาปานสติดึงสติให้กลับมานะครับไม่ปล่อยให้ไหลไปกับเพลินเล่นเกินเวลาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นต้องฝึกควบคู่กันไปและที่สำคัญครับนักเรียนครูเนี่ยให้นักเรียนนำแผนที่นักเรียนวางไว้เนี่ยไปฝึกเป็นเวลา1สัปดาห์รอบนี้ครูเห็นเลยว่านักเรียนวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเช่นมีหลายคนยังจัดการเรื่องนอนดึกไม่ได้ใช่ไหมครับมีหลายคนเลยเมื่อกี้ที่ครูได้เดินดูตามกลุ่มยังจัดการเรื่องการนอนดึกไม่ได้นักเรียนก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อนบอกว่าทำไมครับให้นอนก่อน4 ทุ่มและก่อนนอนต้องทำไมเลยเลิกเล่นโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เลยนะครับในที่นี้ถ้าให้ดีเพิ่มไปอีกก็ได้ว่าก่อนนอนครับถ้านอนไม่หลับจริงๆปิดโทรศัพท์ไปแล้วลองใช้อานาปานสติเสริมดูครับฝึกอานาปานสติก่อนนอนให้จิตใจทำไมครับไม่ไหลไปกับเรื่องอื่นไม่คิดไปกับเรื่องอื่นให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกให้รู้ว่าตอนนี้เราต้องนอนลองฝึกดูนะครับทีนี้นะครับครูหวังว่านักเรียนนะครับจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในสัปดาห์ต่อไปนะครับเพราะสัปดาห์นี้เราได้วางแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องบำรุงวัดแล้วก่อนหน้านี้เราเคยเรียนว่าวัดพระสงฆ์ใช่ไหมครับมีความสำคัญต่อสังคมไทยต่อชุมชนอย่างไรแล้วทีนี้ถ้าวัดนะครับขาดคนบำรุงดูแลรักษาจะเป็นไงนะครับจะเสื่อมโทรมจะอะไรไปดังนั้นครับเพื่อให้วัดเนี่ยมีความสำคัญต่อชุมชนต่อเราแล้วเราเองก็ต้องทำไมครับบำรุงวัดด้วยเช่นกันดังนั้นในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องบำรุงวัดจะเรียนครั้งที่1 นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็เดินทางมาถึงในอีก1ชั่วโมงก็คือเรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่2นะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฟังเทคนิคแล้วก็สาระความรู้จากนักเรียนต้นทางของเราไปนะครับ3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของโรคโควิด-19 เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของขนมไทยแล้วก็เรื่องที่3เป็นภัยจากอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยครับซึ่งทั้ง3กลุ่มก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดียิ่งนะครับอาจจะมีบางจุดที่ต้องพัฒนากันต่อไปแต่ว่าก็เชื่อได้แน่นอนว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเราสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาผลงานแล้วก็การนำเสนอต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่2นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันครับข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: สร้างนิทรรศการผู้นำเสนอความรู้และสอนคนได
2: ้และข้อ3ครับ

0: เรื่องของจุดประสงค์ในวันนี้ก็ยังมีความคล้ายคลึงกับในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเปิดโลกนิทรรศการนะครับเดี๋ยวขอทบทวนนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเรายังจำเนื้อหาสาระในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ใช่ไหมครับว่าก่อนที่เราจะมีการนำเสนอกันเนี่ยก็มีการให้ความรู้เพิ่มเติมการจัดนิทรรศการเนี่ยมันเป็นการนำเอาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของความรู้หลายแขนงเนี่ยเข้ามาประกอบกันทำให้เกิดเป็นนิทรรศการมากขึ้นซึ่งนิทรรศการเนี่ยถ้าเรากำหนดจากระยะเวลาก็จะมีสองประเภทประเภทแรกคือประเภทนิทรรศการถาวรก็คือตั้งคงทนอยู่หรือว่าตั้งเป็นระยะเวลานานนะครับอันนี้ขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเพราะว่าเราได้มีการให้ความรู้ในครั้งที่ผ่านมาแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นนิทรรศการแบบ
1: ชั่
0: วคราวซึ่งนิทรรศการชั่วคราวเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดได้เป็นอีก2ประเภทก็คือ
1: น
0: ิ
1: ทรรศการ
0: จัดแบบเป็นเอกเทศจัดกับแบบเป็นเพื่อเสริมนิทรรศการถาวรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นฉะนั้นเอกเทศก็คือตั้งอยู่เดียวๆกับ2คือเอาไปตั้งเพื่อเสริมกับนิทรรศการหลักเช่นอาจจะเป็นนิทรรศการที่เป็นเทศกาลเฉพาะกิจแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงเพื่อเสริมนิทรรศการถาวรเนี่ยก็อาจจะเป็นนิทรรศการที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของสัปดาห์หรือวันสำคัญในช่วงนั้นๆซึ่งเป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีวันสำคัญอยู่มากมายหลายวันเช่นอาจจะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์วันที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งนิทรรศการเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะครับต่อมานะครับการจำแนกจากการกำหนดสถานที่แบ่งเป็นสามประเภทประเภทแรกคืออะไรลูกนิทรรศการในร่มตรงตัวเลยก็คือตั้งในอาคารเราเคยไปดูไหมครับนะครับเป็นแบบนิทรรศการในร่มต่อไปนิทรรศการกลางแจ้งก็ให้จำเอาไว้ว่าเป็นลักษณะการจัดตั้งนิทรรศการขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ที่มาประกอบการจัดนิทรรศการเนี่ยมาจากหลายภาคส่วนใช่ไหมครับซึ่งเอามาช่วยกันนิทรรศการเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับเป็นนิทรรศการประเภทหมุนเวียนคือมีการเวียนให้ชมตามจังหวัดต่างๆหรือตามท้องที่ต่างๆเป็นต้นอันนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นนิทรรศการหมุนเวียนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนิทรรศการแบบเดียวกันเนี่ยไปอะไรครับอยู่ในจังหวัดต่างๆตามความเหมาะสมหรือว่าตามเทศกาลต่างๆที่เขาจะมีเหตุในการจัดขึ้นมานั่นเองนะครับต่อมานะครับขั้นตอนการจัดนิทรรศการเราทำอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นการชี้ให้เห็นเลยว่าจะทำอะไรแล้วก็กลุ่มที่จะมาดูเรานั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายใดถูกไหมครับต่อไปคือการกำหนดหัวข้อและกำหนดเนื้อหาก็เป็นการบอกว่าเราต้องการนำเสนอในเรื่องใดต่อมาข้อ3คือการวางแผนจัดแสดงก็เป็นการคิดรูปแบบของการจัดแสดงออกมาว่าเราจะจัดแสดงแบบใดข้อ4นะครับเป็นการเตรียมสื่อและวัสดุก็คือดูว่าเราสามารถจะเสริมเพิ่มเติมอะไรให้นิทรรศการนี้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับข้อที่5สำคัญมากเลยคือเรื่องอะไรครับ
1: ประชาส
0: ั
1: มพันธ
0: ์ทำไมถึงสำคัญเพราะว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นการแจ้งให้ทราบว่านิทรรศการเราเนี่ยมีการจัดในช่วงไหนแล้วก็มีการให้สาระความรู้อย่างไรนะครับต่อไปครับขั้นตอนการจัดนิทรรศการเนี่ยก็ยังมีอยู่อีก2ประการคือการจัดแสดงและการดูแลคือต้องมีการให้บริการกับผู้ชมแล้วก็การประเมินผลการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นการเอาเกร็ดความรู้หรือว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ที่เข้าชมเราเนี่ยเอามาพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบสำคัญของการจัดนิทรรศการข้อ1คืออะไรครับข้อ2ครับข้อ3ครับข้อ4ครับใน4ข้อนี้คุณครูขออนุญาตสรุปรวบรวมว่าใน4ประการที่ปรากฏตรงนี้เนื้อหาต้องมีความน่าสนใจถูกต้องและเหมาะตามกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปต่อมาเรื่องสื่ออย่างที่ครูเคยพูดไปแล้วว่าก็ต้องมีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนพอสมควรรวมถึงกระบวนการออกแบบเนี่ยก็จะทำให้งานของเรานั้นมีความสวยงามแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงมีการเสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับ ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันสรุปง่ายๆประโยชน์ของการจัดนิทรรศการเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนความรู้เป็นการสร้างความกล้าแสดงออกและเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นประโยชน์โดยภาพรวมนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถหาข้อที่เป็นประโยชน์ของการจัดนิทรรศการเนี่ยได้มากกว่านี้อีกด้วยอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับพอเรื่องของรูปแบบของการจัดนิทรรศการแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการพูดรายงานการพูดรายงานเนี่ยมันเป็นการพูดแบบหนึ่งที่เอาภาษาที่ใช่กระชับชัดเจนเข้าใจง่ายมีขั้นตอนทำให้เรานั้นเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้กระบวนการพูดรายงานเนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องวัตถุประสงค์ครับคืออะไรเพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อฝึกฝนทักษะการพูดการคิดการวิเคราะห์การนำเสนอและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ซ้อมเราจะมีความมั่นใจในการพูดไหมครับไม่มีแน่นอนเพราะว่านี่เป็นการพูดที่ต้องมีการฝึกซ้อมและมีการประเมินผลก่อนที่จะมาออกนำเสนอก่อนนั่นเองนะครับต่อไปครับหลักการมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเตรียมตัวอย่างดีถ้าเตรียมตัวไม่ดีการพูดก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรข้อ2ครับ
1: พ
0: ู
1: ดด
0: ้วยความมั่นใจเก่งมากเลยนะครับต้องมีการยืนตัวตรงแต่ว่าตัวตรงไม่ใช่ว่าการยืนตัวแข็งนะครับการยืนตัวตรงคือยืนด้วยความสง่างามแล้วก็มีการสบตากับผู้ฟังบ้างเป็นระยะใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่คุณครูเคยบอกไปว่าต้องไม่จ้องไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนานเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความอึดอัดแล้วก็ไม่เกิดการเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นเอาทักษะที่คุณครูเนี่ยเคยสอนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางไปเนี่ยมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อไปครับ
1: ใช้ภาษาที่เหมาะสม
0: ในที่นี้หมายความว่าให้ใช้ภาษาถูกต้องตามระบบการใช้ภาษาจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้สับแสลงกรณีถ้าเราต้องออกกิจกรรมที่เป็นทางการนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสับแสลงเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะครับเป็นต้นนะต่อมาครับข้อที่4ครับประกอบด้วยสื่อประกอบการพูดหมายความว่าการใช้สื่อช่วยประกอบเนี่ยจะทำให้เนื้อหานั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นข้อที่5สำคัญมากเลยครับเรื่องอะไรครับการรักษาเวลาจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ควบคุมเวลาได้ดีแล้วก็ไม่พูดนอกเรื่องข้อ6ครับการตอบคำถามจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นผู้นำเสนอกับผู้ที่เข้ามาฟังเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทีนี้ตรงนี้ขออนุญาตพูดโดยภาพรวมเพราะว่าได้มีการให้ความรู้ไปแล้วนะครับขั้นตอนในการพูดรายงานก็คือมีการเลือกหัวข้อ2ครับคือศึกษาข้อมูล3คือเตรียมสื่อประกอบเลือกหัวข้อก็เป็นการคุยกันแบบตอนต้นเลยใช่ไหมครับว่าเราจะศึกษาเนื้อหาเรื่องอะไรจากนั้นพอเราทราบการเลือกหัวข้อแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลขั้นตอนนี้เราเคยทำยังครับเคยแล้วใช่ไหมครับเราเคยทำแล้วแล้วก็พอไปหาข้อมูลเนี่ยอาจจะหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากสารานุกรมหรือว่าการสอบถามจากผู้ที่รู้แล้วก็การเตรียมสื่อประกอบก็ต้องมีการเตรียมให้เหมาะสมกับเนื้อหาแล้วก็บริบทที่เราต้องการที่จะใช้นะครับขั้นตอนต่อมาครับคือการฝึกซ้อมการพูดฝึกซ้อมบ่อยๆจะทำให้เราเกิดความชำนาญมากขึ้นการนำเสนอก็ให้พูดด้วยความมั่นใจแบบที่เราเตรียมข้อมูลมาแล้วก็เตรียมประเด็นการตอบคำถามให้ตอบด้วยความสุภาพสุขุมนะครับเหมาะกับกาลเทศะเอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับหลังจากที่คุณครูเนี่ยได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดนิทรรศการแล้วก็การพูดรายงานแบบพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาพวกนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราได้มีการศึกษากันมาในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวในช่วงเวลานี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางทุกคนเนี่ยนะฮะแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยเนี่ยร่วมกันศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมในการนำเสนอนิทรรศการนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเตรียมนำเสนอนิทรรศการเนี่ยอยากจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะได้มีการนำเนื้อหาเนี่ยขึ้นมาให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเนี่ยอีกช่วงหนึ่งเราก็จะกลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่2นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: และนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดโลกนิทรรศการต่อเลยครับเชิญตัวแทนกลุ่มนี้นะครับเป็นเรื่องนิทรรศการเรื่องภัยสึนามินะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาจะมีเนื้อหาอะไรมาให้เราบ้างเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4วันนี้จะมาเสนอเรื่องนิทรรศการภัยสึนามิค่ะ
3: นี่นะคะคือหัวข้อนำเสนอค่ะ
2: มี1ข้อมูลเกี่ยวกับสึนามิ2วิธีการเอาตัวรอดจากสึนามิ3วัตถุประสงค์และ4สรุปผลค่ะต่อมาเป็นสมาชิกในกลุ่ม4นะคะ1เด็กหญิงสลามพัฒน์ศรีสวัสดิ์2เด็กหญิงเพ็ญพิชามานันตพงศ์3เด็กหญิงกุลนิดกินพยอม4เด็กหญิงวรธิดาหมู่น้อยและ5เด็กชายธนโชตแก้วประเสริฐค่ะ
3: เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางคะรู้ไหมคะว่าสึนามิเกิดมาจากอะไร
2: งั้นเรามาศึกษาเรื่องภัยสึนามิกันดีกว่าค่ะจากข้อมูลระบุไว้ว่าสึนามิเกิดจากการรบกวนในมหาสมุทรอย่างกระทันหันจึงทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวการปะทุของภูเขาไฟดินถล่มการระเบิดนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทรทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในทะเลจึงเกิดเป็นสึนามิสึนามิจะมีการเคลื่อนที่และแผ่ขยายออกด้วยความเร็วสูงค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะวิธีการเอาตัวรอดจากสึนามิมีอะไรบ้างงั้นเราไปศึกษาเบื้องต้นกันดีกว่าค่ะ
3: วิธีการเอาตัวรอดจากสึนามินะคะข้อที่1ค่ะติดตามข่าวสารตลอดเวลาข้อที่2นะคะถ้าอยู่ใกล้ชายหาดให้รีบอพยพจากตรงนั้นทันทีแล้วขึ้นที่สูงค่ะข้อที่3สังเกตสัญญาณธรรมชาติเช่นน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติหรือสัตว์แตกตื่นค่ะนี่เป็นการเอาตัวรอดเบื้องต้นที่กลุ่ม4ได้ยกตัวอย่างนะคะยังมีการเอาตัวรอดอื่นๆอีกมากมายค่ะ
2: เข้าสู่ช่วงถามปุ๊บ
3: ตอบปั๊บ
2: เพื่อนๆคนไหนอยากถามพวกเราไหมคะ
4: อยากถามว่าสึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ครับ
2: สึนามิเกิดเมื่อวันที่26เดือนธันวาคม2547ที่ซัดถล่มฝั่งมหาสมุทรอินเดียและภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทยค่ะ
5: สึนามิครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีใด
3: ปี2547ค่ะแล้วถ้าเกิดสึนามิสัตว์ใต้ท้องทะเลจะมีอะไรไหมคะจะเป็นอะไรไหมคะ
2: สัตว์ในท้องทะเลนะคะจะมีการแตกตื่นและอพยพไปยังปะการังหรือที่อยู่อาศัยในทะเลค่ะ
3: ต่อไปขอถามเพื่อนๆบ้างนะคะแนวทางการเอารอดจากสึนามิมีอะไรบ้างเพื่อนๆคนไหนอยากตอบลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะ
6: อพยพขึ้นที่สูงครับ
3: ใช่แล้วค่ะนี่คือแนวคำตอบนะคะหากเกิดสึนามิให้รีบอพยพขึ้นที่สูงทันทีให้เร็วที่สุดเพราะสึนามิมีความเร็วมากดังนั้นควรรีบขึ้นที่สูงโดยด่วนแล้วควรติดตามข่าวสารตลอดเวลาค่ะวัตถุประสงค์นะคะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำได้เช่นการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยสึนามิหรือเอาไปเป็นความรู้ให้กับผู้อื่นค่ะสรุปผลนะคะสึนามิเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มีความร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเราควรรู้จักการเอาตัวรอดสึนามิและควรสังเกตภัยธรรมชาติค่ะ
2: สำหรับอันนี้กลุ่ม4ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับในช่วงนี้นะครับตัวแทนกลุ่มที่4ก็ได้มีการพูดนำเสนอเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสึนามิไปใช่ไหมครับก็ชื่นชมในเรื่องของการนำเสนอแล้วก็สไลด์ก็มีความสวยงามนะครับรวมถึงได้มีการพูดถึงอะไรครับแนวทางการป้องกันตัวแล้วก็มีการถามตอบอย่างดียิ่งเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่คุณครูเนี่ยจะให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนด้านหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้ข้อคิดเห็นเนี่ยได้บอกว่ากลุ่มนี้การนำเสนอเป็นอย่างไรบ้างเอาเชิญครับ
7: หัวข้อเรื่องครับ1กระบวนการนำเสนอนิทรรศการจุดเด่นนะครับมีสีสันที่สวยงามน่าดูและมีเสียงดังฟังชัดครับข้อสังเกต ยังเรียงเนื้อหาบางส่วนไม่ค่อยดีครับข้อเสนอแนะก็คือให้แบบว่าเช็คคำให้ครบถ้วนครับก่อนจะพรีเซนต์ครับ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอจุดเด่นเรียงลำดับได้ดีและเข้าใจง่ายครับข้อสังเกตครับข้อมูลยังไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ครับข้อเสนอแนะไม่มีครับการใช้ภาษามีการใช้ภาษาที่ฟังง่ายและได้ยินชัดครับข้อสังเกต

0: ของพื้นล่างของพื้นใต้โลกครับจึงเกิดสึนามิครับระดับการประเมินนะครับดีเลยครับ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มที่4นั้นได้นำเสนอในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสึนามินะครับก็เป็นไปตามที่ตัวแทนของเพื่อนเนี่ยได้มีการวิพากษ์มาให้ฟังนะครับก็อย่างที่คุณครูเนี่ยมีส่วนที่เห็นด้วยกับตัวแทนนะครับว่าให้สำรวจคำสักหน่อยนะครับว่าอาจจะเห็นได้ว่ามีการตกหล่นของคำไปบ้างแต่ว่าด้วยความตั้งใจของนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยก็ถือว่าชื่นชมว่านักเรียนเนี่ยได้มีการตั้งใจในการจัดเรียงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบริบทแล้วก็มีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าเสนอแนะสักหนึ่งอย่างนะครับเวลาที่ตัวแทนมีคนถามครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสึนามิครั้งแรกเมื่อใดนะครับฉะนั้นคำถามบางคำถามอาจจะมีส่วนคาบเกี่ยวเราต้องบอกให้ชัดเจนว่าเวลานักเรียนถามตัวแทนเขาบอกว่าอะไรครับสึนามิที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครั้งแรกเป็นปีใดหรือว่าเป็นพุทธศักราชใดควรจะถามคำถามให้ชัดเพื่อที่จะได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนถามว่าสึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดเนี่ยมันจะเป็นคำถามเชิงกว้างฉะนั้นมันจะไม่ใช่ประเทศไทยแล้วถูกไหมครับถ้าเราจะเอาข้อมูลแค่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ถามแค่ในประเทศไทยแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการเกิดสึนามิเนี่ยมันมีหลายแบบก็คือแผ่นดินไหวใช่ไหมครับกรณีของแผ่นดินไหวเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าโดยปกติแล้วแผ่นดินของโลกเรามันทำไมครับโลกของเราเนี่ยแผ่นดินน่ะเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาแต่วันใดก็ดีเนี่ยที่แผ่นดินเนี่ยสมมติแผ่นดินกอกับแผ่นดินขอเลื่อนมาเจอกันและระดับความรุนแรงมีความเหมาะสมกันเช่นมันเกิดการม้วนตัวหรือยุบตัวเข้าไปสมมติด้านบนคือน้ำทะเลนะครับด้านบนคือน้ำทะเลแล้วตรงมือครูเนี่ยคือแผ่นดินแผ่นดินอาจจะค่อยๆเคลื่อนในระดับปกติถ้ามันชนตุ้มแล้วมันมีแผ่นใดแผ่นหนึ่งม้วนขึ้นไปแผ่นไหนยกครับแผ่นนี้ยกมือขึ้นถูกไหมฮะฉะนั้นระดับของน้ำทะเลเนี่ยคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยจะยังไม่รู้สึกแต่เกิดอะไรขึ้นครับน้ำที่อยู่บนฝั่งจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยเริ่มตกใจว่าทำไมน้ำทะเลอยู่ดีๆเนี่ยน้ำลงมากกว่าปกติแบบสึนามิที่ประเทศไทยตอนปีอะไรครับ2547ซึ่งเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันลงเร็วมากปุ๊บแล้วสักพักเนี่ยน้ำที่อยู่บนพื้นที่ที่เป็นรอยแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะค่อยๆอย่างนี้ครับนักเรียนจริงๆสึนามิเนี่ยเคลื่อนช้าก่อนนะตอนที่ยังอยู่ในทะเลนะฮะไปอย่างนี้ทีนี้พอเข้าใกล้ทำไมเกิดอะไรขึ้นสูงขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นจนทำไมครับเกิดเป็นคลื่นยักษ์เข้าไปซัดทำลายชายฝั่งแล้วบางทีเนี่ยไม่ได้ไปลูกเดียวแต่มันไปมากกว่า1ลูกเพราะฉะนั้นอย่างที่ตัวแทนนักเรียนได้บอกไปว่าถ้าเราเจอว่าน้ำทะเลมันลงมากกว่าปกติมันผิดปกติที่มันไม่ใช่แบบรอบน้ำขึ้นน้ำลงทั่วไปถูกไหมครับให้หนีขึ้นชายฝั่งก่อนแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเคยบอกไปว่าให้ติดตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานต่างๆถูกไหมครับจะได้เอาตัวรอดอย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องหนีขึ้นที่สูงให้ไวที่สุดนี่คือการเอาตัวรอดเบื้องต้นจากการเกิดสึนามินั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปแล้วก็เป็นการนำเสนอที่ดีอย่างยิ่งอาจจะมีบางจุดที่ต้องไปพัฒนาต่อบ้างก็อยากให้นักเรียนปลายทางได้เห็นว่าในการนำเสนอทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีข้อที่เป็นจุดเด่นข้อที่เป็นจุดพัฒนาซึ่งพวกเราก็ต้องพัฒนาต่อไปจะได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับนะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ใช่ไหมครับวันนี้ไม่มีเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ว่าจะเป็นตัวนิทรรศการแบบอะไรครับถาวรหรือไม่ถาวรวันนี้ก็จะเอารูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นนิทรรศการที่อะไรครับเคลื่อนที่ได้มาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ากลุ่มที่5ของเรานี้เนี่ยมีการนำเสนอเรื่องราวใดๆบ้างนะครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องคล้ายๆกับเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องอะไรครับทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับตอนนี้ตัวแทนก็ได้ไปสแตนบายบริเวณด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ทั้งกลุ่มเนี่ยเตรียมความพร้อมสักครู่นะครับพร้อมไหมครับ ผู้ที่ประเมินพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้า

0: ปลายทางพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเรื่องของกลุ่มที่5ที่กำลังจะนำเสนอครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องพายุฝนฟ้าคะแนงพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองครับ
2: บอสรู้ไหมว่าพายุฝนฟ้าคะนองเกิดจากเมฆที่ชื่อว่าอะไร
1: คิวมูโลนิมบัสนั่นเองครับ
2: ใช่ครับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีเมฆฝนที่ชื่อว่าคิวมูโลนิมบัสที่มีความสูงมากมีการรวมตัวของหยดน้ำและมิดน้ำแข็งในเมฆอย่างรวดเร็วจนเกิดการเคลื่อนไหวที่ขึ้นลงภายในเมฆทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและเกิดฟ้าผ่าพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและบางครั้งอาจจะเกิดลูกเห็บครับสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองความชื้นในบรรยากาศสูงมีน้ำในบรรยากาศมากซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการรวมตัวของหยดน้ำอากาศร้อนการที่อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นและเกิดจากการลมที่ปะทะก่อให้เกิดอากาศลอยขึ้นและพายุฝนฟ้าคะนอง
1: ครับพายุฝนฟ้าคะนองที่แรงที่สุดในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นนะครับอันดับที่1นะครับพายุฤดูร้อนในภาคอีสานครับเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2560นะครับลักษณะพายุนะครับลมกระโชกแรงความเร็วสูงสุดกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นและอุดรธานีครับความเสียหายนะครับ 1. บ้านเรือนเสียหายมากกว่า 8,000 หลังครับ 2. เสาไฟฟ้าล้มจำนวนมากครับ 3. พืชทางเกษตรกรเสียหายครับ 4. ผลกระทบไฟฟ้าดับและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับอันดับที่2นะครับพายุฝนฟ้าคะนองจากอิทธิพลพายุโนอินครับเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ. 2563นะครับลักษณะพายุนะครับเป็นพายุดีเพรสชันที่พัดผ่านลาวเข้าไทยนะครับมีฝนตกหนักตลอดหลายวันนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคเหนือครับความเสียหายนะครับน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดครับดินถล่มถนนและสะพานขาดครับผลกระทบนะครับทำให้หลายพื้นที่ที่ถูกตัดขาดการสื่อสารมีผู้เสียหายจำนวนมากครับและอันดับที่3นะครับพายุฤดูร้อนในภาคกลางและอีสานครับเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2566นะครับลักษณะพายุนะครับลมแรงจัดบางครั้งพื้นที่พัดแรงระดับเกือบเทียบเท่าใต้ฝุ่นครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับหลายจังหวัดทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ 1. บ้านเรือนพังเสียหายหลายพันหลังครับ2. เสาไฟฟ้าล้มจำนวนมากครับผลกระทบนะครับเกิดไฟดับและความโกลาหลในหลายพื้นที่ครับ
2: วิธีรับมือเบื้องต้นครับเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองการรับมือเบื้องต้นเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะพายุประเทศนี้มักมาพร้อมกับลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและฝนตกหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินได้ครับก่อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองตรวจสอบและเตรียมความพร้อมบ้านเรือนมักหรือเก็บของที่ปลิวได้เช่นแผ่นสังกะสีกระถางต้นไม้เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่นยาและอาหารแห้งขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ภายในอาคารที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ววงจรไฟฟ้าครับงดใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบมีสายเช่นโทรศัพท์บนบ้านครับ
1: ครับมีใครมีคำถามไหมครับครับกลุ่ม6ครับ
3: ขณะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมจะพัดมาจากทิศไหนคะ
1: ยังไม่ทราบแน่ชัดครับแล้วแต่ครั้งด้วยครับกลุ่ม2ครับ
4: การที่ฝนตกนั้นหนักๆหรือนานๆเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างไรครับ
1: ครับก็อาจจะมีทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ความเสียหายต่อชีวิตนะครับมีใคร

0: มีคำถามอีกไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยให้ตัวแทนนักเรียนนะครับเป็นผู้ได้บอกข้อที่เป็นจุดเด่นจุดพัฒนาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นผู้สรุปให้ในช่วงเช้าเชิญครับเป็นตัวแทนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเจอประเด็นอะไรบ้าง
2: 1ค่ะกระบวนการนำเสนอนิทรรศการค่ะจุดเด่นจัดวางองค์ประกอบได้ดีเนื้อหาถูกต้องค่ะข้อสังเกตผู้ติดขัดบางคำค่ะและพูดไม่ถูกต้องบางคำค่ะข้อเสนอแนะไม่มีค่ะ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอค่ะจุดเด่นเรียงลำดับได้ถูกต้องค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะไม่มีค่ะ3การใช้ภาษาค่ะจุดเด่นมีการใช้ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะค่ะข้อสังเกตค่ะมีการพูดติดขัดนิดหน่อยค่ะข้อเสนอแนะไม่มีค่ะ4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นค่ะได้เรียนรู้เรื่องพายุฝนฟ้าคะนองและวิธีป้องกันค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะไม่มีค่ะสรุปผลนำเสนอค่ะทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าคะนองค่ะและวิธีป้องกันค่ะ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแล้วก็ผู้ประเมินด้วยนะครับก็เป็นที่ทราบดีว่ากลุ่มนี้ได้ไปนำเสนอความรู้เรื่องของอะไรครับพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยพัฒนากันต่อก็คือคนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าค่อนข้างที่จะก้มอ่านบ่อยไปสักหน่อยฉะนั้นนักเรียนปลายทางครับกรณีถ้าเราเป็นคนที่ก้มอ่านแล้วไม่มีการมาอะไรครับใช้สายตาในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ฟังเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดความน่าเบื่อได้อันนี้ถ้าเราคอมเมนต์หรือว่าคุณครูพูดตรงไปตรงมาก็เราจะไม่โกรธกันนะครับเพราะเราติเพื่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้นแล้วก็เวลาการนำเสนอเนี่ยจริงๆจะมีเทคนิคในการนำเสนอเนี่ยอยู่หลากหลายวิธีมากทำให้กระบวนการนำเสนอเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนักเรียนครับจริงๆแล้วเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยต้องบอกว่าในโลกของเราเนี้ยมันมีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพายุที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีทั้งอะไรครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นพายุหิมะพายุทรายพายุรูปแบบต่างๆตามแต่บริบทแต่ที่เพื่อนยกมาเนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดเพราะว่าในพื้นที่ของเรานั้นมีการเกิดพายุที่อะไรครับหลากหลายรูปแบบเนาะฉะนั้นเราอาจจะเจอพายุหิมะไหมไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอสิ่งที่ใกล้เคียงพายุหิมะในเมืองไทยคืออะไรครับพายุลูกเห็บเจอบ้างแต่ว่าถ้าเราอยู่โซนที่มีภูมิภาคที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเราหนีพ้นไหมครับเราหนีไม่พ้นฉะนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอย่างเช่นในยุโรปเช่นอะไรครับเราจะเจออะไรเยอะมากเลยเราเจอทั้งหิมะแล้วก็พายุทอร์นาโดที่เป็นพายุงวงช้างแบบไทยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นในการที่ตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งๆขึ้นนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาพบกับกลุ่มสุดท้ายของวันนี้เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งกลุ่มนั่นคือเรื่องของแผ่นดินไหวถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับ
3: สวัสดีค่ะตะแนว
4: พวกเราจากกลุ่ม6จะมานำเสนอนิทรรศการปลูกปัญญาเรื่อง
3: ไผ่แดนวิน
4: เฮ้ย
5: แผ่นดินไหว
4: เฮ้ย
6: ถูกแล้ว
4: สมาชิกในกลุ่มที่6นะคะคือ1เด็กชายณัฐันบุญลักษ์เลขที่8เด็กชายณัฐพลโตเอี่ยมเลขที่9เด็กหญิงหัชนกขุนทองเลขที่17เด็กหญิงกัญญาภัทรบุญเกียรติกุลเลขที่20เด็กและเด็กหญิงพรรมรินพันธ์สารคามเลขที่23ค่ะ
3: วัตถุประสงค์นะคะรู้จักสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวรู้จักการเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรู้จักแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียค่ะ
4: ขอบเขตของเนื้อหานะคะสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
3: สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่น ของแผ่นเปลือกโลกแนวระหว่างรอยต่อของธรณีภาคทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เคลื่อนที่หรือแตกหักและเกิดการ

0: โดนถ่ายพลังงานสากผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกันค่ะ
1: แผ่นดินไหวในทวีปเอเชียนะคะเมียนมาเมื่อวันที่18มีนาคม2025เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูดในภาคกลางของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,700 รายและบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้รอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังและเคลื่อนไหวตลอดเวลา
0: วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
1: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ควรทำคือหมอบคุ้มครองตัวเองและเกาะจับยึดสิ่งที่มั่นคงหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์และออกห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกหากอยู่ในอาคารสูงให้รีบอพยพออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดหากอยู่นอกอาคารให้หลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาต้นไม้และเสาไฟฟ้าค่ะ
0: อันนี้คือรูปภาพเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะเข้าสู่ช่วงถามตอบ
1: แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในไทยครั้งแรกเมื่อปีใด
0: เพื่อนๆคนไหนรู้ไหมคะถ้าใครรู้ยกมือได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะ
2: สองพันห้าร้อยหกครับ
0: มีใครอยากตอบอีกเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีเรามาดูคำตอบกันค่ะ
1: ถูกต้องนะคะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2506ค่ะ
0: ขอเสียงตบมือด้วยค่ะคุณหกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกลุ่มที่6ก็ได้นำเสนอเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญตัวแทนที่เป็นคนให้ข้อเสนอแนะจุดเด่นแล้วก็จุดที่เป็นข้อสังเกตนะครับได้บอกถึงกลุ่มนี้ได้เลยครับเชิญครับ
4: กระบวนการนำเสนอนิทรรศการครับจุดเด่นมีการเล่นลูกเล่นและทำสไลด์ได้สวยงามข้อสังเกตไม่มีนะครับข้อเสนอแนะไม่มีการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอมีเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายข้อสังเกตไม่มีนะครับข้อเสนอแนะไม่มีครับการใช้ภาษามีการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายข้อสังเกตไม่มีนะครับข้อเสนอแนะไม่มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและวิธีการป้องกันตัวจากแผ่นดินไหวครับ
3: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทุกกลุ่มทั้งหมดเลยอีกครั้งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มนี้ลงได้เลยนะครับก็เป็นการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่2เราได้มีการเปิดโลกนิทรรศการจนครบทั้ง2ครั้งแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางครับได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะไหมครับวันนี้เราได้เป็นการฟังเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งหมดเลยเอามาผ่านกระบวนการเล่าแบบนิทรรศการนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้รับความรู้ตั้งแต่เรื่องโควิด-19 เรื่องอาหารขออภัยครับเรื่องขนมไทยเรื่องภัยทางอินเทอร์เน็ตเรื่องของเรื่องคลื่นยักษ์สึนามิเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองและเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งถือว่าทุกเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้ว่ามีการเตรียมตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็คนที่นำเสนอเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมกลุ่ม6ครับว่าเวลาเราหาภาพอย่างที่คุณครูบอกว่าเรื่องของภาพถ้าเราไม่ได้มีการสร้างรูปภาพขึ้นมาเองนั้นต้องมีการใส่แหล่งที่มาด้วยเพื่อให้อะไรครับเป็นการให้เครดิตแล้วก็เป็นการให้เกียรติแหล่งที่มาของภาพนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณครูบอกไปว่ากรณีถ้านักเรียนเอามาใช้แล้วมันมีการไม่ยอมให้ลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ในเชิงการศึกษาเนี่ยยังไงในท้ายสุดเราก็ควรที่จะอ้างอิงเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของภาพนะครับเป็นต้นนะครับเอาละครับคุณครูก็รู้สึกชื่นชมมากว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดแล้วก็สิ่งที่คุณครูต้องการจะชื่นชมพวกเราทุกกลุ่มเลยนะครับครูเห็นความพยายาม

0: ักเรียนต้นทางที่ร่วมกันแก้ปัญหาจนปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เราเกิดขึ้นในระหว่างทางเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้นี่เป็นทักษะหนึ่งที่นักเรียนควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานที่เป็นระบบงานกลุ่มนั้นเกิดความสำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีครับปรบมือให้ตัวเองครั้งครับต้นทางปลายทางเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับการนำนิทรรศการทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเอาทักษะใดไปใช้จัดกิจกรรมบ้างอ่ะเราใช้อะไรได้บ้างเราเอากิจกรรมนี้ไปทำอะไรบ้างการกล้าแสดงออกเราเอากิจกรรมนี้เอาไปเผยแพร่ความรู้ได้ไหมเราเผยแพร่ให้คนอื่นเข้ามาชมเราได้ไหมครับกรณีที่เราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้นะครับก็คือว่าเป็นทักษะที่เราควรที่จะมีแล้วก็ปฏิบัติอยู่ประจำนั่นเองนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้คือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับคำว่าอะไรเนาะคำว่ามงกุฎมงกุฎไหนที่ถูกต้องถ้านักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเป็นฝั่งนี้เขียวยกมืออ่ะมีนะครับเอามือลงได้ครับฟังสีม่วงต้นทางไปทางยกมือวันนี้ต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงมากกว่าเอาลงมือได้ครับเอาลงได้ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือมงกุฎเราเขียนด้วยมอม้างองูกอไก่สลู่แล้วก็ดอชดานะครับเป็นคำนามแปลว่าเครื่องสวมพระเศียรพระมหากษัตริย์เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือเทวรูปเป็นต้นมีลักษณะต่างๆกันโดยปริยายใช้เรียกเครื่องประดับศีรษะที่มีลักษณะเช่นนั้นเช่นมงกุฎนางงามจักรวาลมงกุฎนางสาวไทยหรือถ้าเป็นคำพิเศษมงกุฎแปลว่าสูงสุดและยอดเยี่ยมวันนี้ให้มงทุกกลุ่มได้เลยครับโอ้โหมงมาลงกับทุกกลุ่มแล้วนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างดียิ่งนะครับชั่วโมงต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูจะต้องเตรียมนะครับคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาความคิดนั่นเองนะครับสำหรับการเปิดโลกนิทรรศการในวันนี้ก็ถือว่าเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เอาความรู้เรื่องของการจัดนิทรรศการเนี่ยไปจัดให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาการพูดได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับในวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูเนี่ยจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Are you all right? You're looking a little pale.
1: I feel a little dizzy. I haven't eaten anything since this morning.
0: It's 4 o'clock. When was the last time you ate something?
1: I had a cup of coffee and a sandwich at around 7. I have this report to finish and I've been working on it all day. I forgot to eat.
0: This is not good. Here, have a banana. It'll make you feel better.
1: Oh, thanks.
0: You have to start taking better care of yourself. I've noticed that you've missed a lot of classes due to illnesses.
1: Yeah. Last month I had a terrible cold and 2 weeks ago I had gastritis and now I have a lot of schoolwork to catch up on.
0: What did the doctor say? Is it because of stress?
1: Well, there were factors besides stress that may have contributed to my poor health.
0: What are they?
1: Well, first of all, I haven't been eating well lately. Lately, my diet consists of ready-to-eat frozen meals from convenience stores. I'm just so swamped with schoolwork that I don't have the time to sit down and have a proper meal.
0: What about fruits or vegetables? Have you eaten any? And I suppose you've stopped going on your morning runs like you used to?
1: No, I haven't been eating enough fruit and vegetables, and I haven't worked out in almost 2 months. I'm just constantly tired, and sometimes I was so stressed that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
0: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your tomorrow.
1: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
0: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye bye. Bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: มาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอที่
4: อย่าขี้เย็น
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ

0: รานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์
2: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาฉันด้วยสิ
3: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ย
2: โอ้พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นหรอได
3: ้นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่อ
3: า
2: ชิวเฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันเจ๋งเลยอ่ะ
3: นี่มันอะไรนะ
2: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติ
3: โอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: สมัยสุโขทัย
5: สมัยสุโขทัย
3: พระรุกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเส้นขนานค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถสร้างเส้นขนานที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานค่ะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนพบเจอสิ่งใดบ้างที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามไปกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะ

0: มีอะไรบ้างคะ
1: ทางม้าลาย
0: ทางม้าลาย
1: หน้าต่าง
0: กรอบหน้าต่างทีวีขอบกระดานดำขอบโต๊ะมีอะไรอีกคะ
2: จอประตูโต๊ะกับเจ้า
0: สันของหนังสือ
3: ขอบจอทีวี
0: ขอบจอทีวีมีอะไรอีกคะขอบกระดานดำเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราได้เรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าลักษณะของเส้นขนานเป็นอย่างไรคะ
4: มีสองเส้นที่ขนานกัน
0: นั่นคือเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตรูปนี้นะคะจากรูปเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะสัญลักษณ์การขนานเราจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายทับ2เส้นเขียนติดกันอย่างนี้ค่ะความยาวของส่วนของเส้นตรง AC และความยาวของส่วนของเส้นตรง BD เป็นระยะห่างระหว่างเส้นขนานค่ะโดยที่ความยาวของส่วนของเส้นตรง AC จะมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง BD นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นสมบัติของเส้นขนานค่ะเส้นขนานจะมีสมบัติที่สำคัญ2ประการค่ะซึ่งจะนำไปใช้ในการสร้างเส้นขนานเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกบอกว่าถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูภาพประกอบเลยค่ะจากรูปถ้าเส้นตรง XY ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD จะทำให้ได้ว่ามุม1มีขนาดเท่ากับมุม2ซึ่งก็คือมุมแย้งนั่นเองค่ะแล้วจะได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันนั่นเองค่ะเรามาดูสมบัติของเส้นขนานในข้อที่2กันต่อเลยนะคะถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูรูปประกอบกันเลยค่ะจากรูปถ้าเส้นตรง XY ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ทำให้มุม2บวกด้วยมุม3จะมีค่าเท่ากับ180องศานั่นเองค่ะนั่นคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาค่ะแล้วจะได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าต้องการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และผ่านจุดภายนอกที่กำหนดให้จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตในข้อใดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม10สร้างเส้นขนานค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนสร้างรูปตามเงื่อนไขที่กำหนดตอนที่1กำหนดจุด P และเส้นตรง AB ดังรูปค่ะเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้
1: ว
0: แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีอะไรบ้างคะ
1: ย
0: างลบ
1: ส
0: ันตรงวงเวียนดินสอหรือปากกาหากนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสร้างในข้อที่1กันค่ะขั้นตอนแรกบอกว่า กำหนดจุด Q เป็นจุดจุด1บนเส้นตรง AB แล้วลากส่วนของเส้นตรง PQ นักเรียนคะเรามากำหนดจุด Q กันค่ะตอนนี้คุณครูได้กำหนดจุด Q แล้วซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจจะกำหนดจุด Q ที่แตกต่างกันจากคุณครูได้ค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อมาเลยนะคะให้ลากส่วนของเส้นตรง PQ ค่ะเรามาดูขั้นที่2กันต่อเลยนะคะขั้นที่2เราจะสร้างมุม CPQให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม PQB นักเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้เป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่3เก่งมากๆเลยค่ะเราจะอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3คือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้โดยที่ครูจะใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรค่ะตอนนี้คุณครูได้กลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางค่ะนักเรียนได้กลางวงเวียนยังคะถ้านักเรียนกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง PQ และเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนเริ่มเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด N และจุด M ตามลำดับค่ะต่อมานะคะครูจะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ QN ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เรามากลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ QN ก่อนค่ะนักเรียนได้กลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ QN ยังคะ
5: กลางแล้วค่ะ
0: หากนักเรียนกลางแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเราจะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง PQ ค่ะนักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะถ้านักเรียนเขียนส่วนโค้งเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูให้จุดตัดนั้นมีชื่อว่าจุด O ค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ NM ค่ะนักเรียนคะเรามากลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ NM กันก่อนค่ะตอนนี้นักเรียนได้กลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ NM ยังคะหากนักเรียนกลางแล้วให้นักเรียนใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด C ค่ะแล้วลากเส้นตรง CP ค่ะนักเรียนก็จะได้เส้นตรง CP ขนานกับเส้นตรง AB ตามต้องการนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะ
1: ข้อถัดมาเป็นข้อที่2เรามาดูรายละเอียดของข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์บอกว่ากำหนดเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรงที่ยาว A หน่วยดังรูปค่ะก่อนที่เราจะลงมือสร้างนั้นคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะคำถามแรกครูถามว่านักเรียนมีแนวคิดในการสร้างจุดให้ห่างจากเส้นตรงเป็นระยะ A หน่วยอย่างไรคะ
2: สร้างร
1: าง
2: สีให้ตั้งฉาก
1: ตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่6ตอบมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะทำอย่างไรคะสร้างอะไรนะคะ
2: สร
1: ้
2: างร
1: ัง
2: ส
1: ี
2: ให
1: ้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB แล้ววัดระยะ A หน่วยจากเส้นตรง AB บนรังสีที่สร้างนักเรียนคะเรามาดูคำถามถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าเมื่อได้ระยะ A หน่วยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะสร้างเส้นตั้งฉากกับรังสีที่ได้ข้างต้นที่อยู่ห่างจากเส้นตรง AB เป็นระยะ A หน่วยค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันค่ะครูถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเส้นตั้งฉากที่ได้ขนานกับเส้นตรง AB คะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันคือ90องศาหรือขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาค่ะเรามาดูขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้เตรียมใบกิจกรรมพร้อมแล้วนั้นเรามาเริ่มสร้างขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคุณครูบอกว่าที่จุด A สร้างรังสี AP ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ค่ะนั่นหมายความว่าครูจะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรค่ะเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะ
2: A.
1: จุด A ตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรยังคะกางแล้วหากนักเรียนกางแล้วนักเรียนสามารถเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะนักเรียนคะจากการเขียนส่วนโค้งจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด E และจุด L ตามลำดับค่ะต่อมานะคะเราจะสร้างเส้นตั้งฉากนักเรียนจำการสร้างเส้นตั้งฉากได้ไหมคะทำยังไงคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางต่อคะจุดมีเพื่อนตอบมาแล้วคือจุด F และจุดอะไรอีกคะเก่งมากค่ะเราจะใช้จุด E และจุด F เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรค่ะตอนนี้นักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรยังคะหากนักเรียนกางแล้วนักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งใช้จุด F เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด P ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี AP ค่ะ
0: ากได้แล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่2บอกว่าบนรังสี AP ให้สร้างส่วนของเส้นตรง AC ให้ยาว A หน่วยนักเรียนคะเราจะมาสร้างส่วนของเส้นตรง AC ให้ยาว A หน่วยกันค่ะนั่นหมายความว่านักเรียนต้องกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: A
0: หน่วยเก่งมากๆเลยค่ะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้กางวงเวียนยังคะ
2: กางแล
0: ้
2: วค่ะ
0: หากนักเรียนกางแล้วต่อมาเราจะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี AP ได้เลยนะคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด C ค่ะเรามาดูขั้นตอนที่3กันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3บอกว่าที่จุด C สร้างเส้นตรง CD ให้ตั้งฉากกับรังสี AP นักเรียนคะเราจะสร้างเส้นตรง CD ให้ตั้งฉากกับรังสี AP ได้อย่างไรคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด C เก่งมากค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี AP ตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วและใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเรามาเริ่มเขียนส่วนโค้งกันเลยค่ะตอนนี้ครูได้เขียนส่วนโค้งแล้วจะเห็นว่าจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด N และจุด M ตามลำดับค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด
2: N
0: จุด N และจุดM ให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรค่ะใช้จุด N และจุด M เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะครูใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งค่ะครูใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่าเดิมเขียนส่วนโค้งค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุดดีค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากเส้นตรง CD ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB และมีระยะห่าง A หน่วยนั่นเองค่ะตามที่ต้องการตอนนี้ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะซึ่งในใบกิจกรรมของนักเรียนในขั้นที่3นักเรียนแก้ไขเลยนะคะจะได้เส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB และมีระยะห่างเท่ากับ A หน่วยตามต้องการค่ะให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมให้เรียบร้อยค่ะ

ตอนนี้นักเรียนจดบันทึกเสร็จยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นใบกิจกรรมที่10เช่นเดิมแต่จะเป็นในตอนที่2เรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทำใบกิจกรรมในตอนที่2เสร็จแล้วเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันค่ะโจทย์บอกว่ากำหนดเส้นตรง BC เป็นแนวคลองชลประทานให้นักเรียนสร้างแนวถนนให้ตรงโดยผ่านหน้าโรงเรียนจุด A และขนานกับแนวคลองชลประทานค่ะนักเรียนคะมีนักเรียนกลุ่มไหนสร้างเสร็จแล้วไหมคะกลุ่มที่2และกลุ่มที่4นักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนสามารถนำเสนอแนวคิดในการสร้างได้เลยค่ะ
1: ทำโดยการลากส่วนของเส้นตรง CA แล้วกางรัศมีพอควรแล้วให้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะต่อมา
0: เพื่อนใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง BC ถูกต้องค่ะไปต่อเลยค่ะ
1: แล้วจะเกิดจุดตัดเป็น2จุดคือ OP ค่ะต่อมานะคะให้กางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ OC ค่ะแล้วให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง CA ค่ะจะเกิดจุดตัดคือ1จุดค่ะคือจุด G ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กางวงเวียนรัศมีเท่ากับ OP ค่ะแล้วให้ O เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจะเกิดจุดตัดเป็น1จุดนะคะเสร็จแล้วให้จุด G เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งเดิมค่ะแล้วก็จะได้เป็นจุดตัดจุด D ค่ะ
0: เก่งมากค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: จากนั้นเขียน
0: ลาก
1: เส้น
0: ตรง AD เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่ากำหนดส่วนของเส้นตรงให้ยาว A และ B หน่วยดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านหนึ่งยาว A หน่วยอีกด้านหนึ่งยาว B หน่วยและมุมหนึ่งมีขนาด60องศามีนักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอข้อที่2คะนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนสามารถยืนขึ้นนำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนบอกขั้นตอนการสร้างคร่าวๆให้กับคุณครูและเพื่อนๆก็ได้ค่ะนักเรียนปลายทางเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงคะเมื่อนักเรียนได้สร้างรังสีแล้วและมีจุด A เป็นจุดปลายทำยังไงต่อคะ
2: นำวงเวียนไปวัดให้ยาว B หน่วยนำไปขีดที่รังสี AB จุดกำหนดจุดตัดเป็นจุด B
0: ขั้นตอนแรกเมื่อกี้เพื่อนๆนักเรียนเนี่ยได้สร้างส่วนของเส้นตรง AB ให้ยาว B หน่วยแล้วโดยเพื่อนไปกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยและใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งเลยได้ส่วนของเส้นตรง AB ยาว B หน่วยออกมาแล้วค่ะนักเรียนคะขั้นตอนที่2ทำยังไงต่อคะเราจะสร้างมุมให้มีขนาดกี่องศาคะนักเรียนทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะกี่องศาคะ60องศาทำอย่างไรคะ
2: กางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง
0: เก่งมากค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้ง
2: เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี AB
0: เก่งมากค่ะจากนั้นจะได้จุดตัดขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะหาขนาดของมุมที่มี60องศาได้อย่างไรคะกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับส่วนนี้ใช่ไหมคะใช้จุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางคะ
2: จุดนี้ครับ
0: ใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งออกมาก็จะได้ว่ามุมนี้มีขนาดเท่ากับ60องศาจากนั้นทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งตัดรังสี AX ที่จุด
2: D
0: โดยให้ความยาวของส่วนของเส้นตรง AD ยาวกี่หน่วยคะ
2: A หน่วย
0: A หน่วยการที่เราจะให้ความยาวของส่วนของเส้นตรง AD ยาว A หน่วยทำได้อย่างไรคะ
2: นำวงเวียนไปวัดให้มีขนาดยาวเท่ากับ A หน่วยครับ
0: เก่งมากๆค่ะให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะ
2: สร้างรังสี EY
0: สร้างเส้นตรง EY ให้ขนานกับรังสี AB และผ่านจุด D โดยสร้างมุม ADY และมุม XAB ให้เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันค่ะจากนั้นให้นักเรียนตัดรังสี DEที่จุด C โดยการที่เราไปกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยมาค่ะใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งนักเรียนก็จะได้ความยาวของส่วนของเส้นตรง DC ยาวเท่ากับ B หน่วยออกมาค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามต้นค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
3: การสร้างเส้นขนาน
0: การสร้างเส้นขนานใช่ไหมคะนั่นคือการสร้างเส้นขนานตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตมาใช้ได้นำการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนมาใช้บ้างคะข้อที่1 นั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างความยาวของด้านค่ะการนำการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3นั่นคือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้มาใช้สร้างเส้นขนานคือมุมแย้งและขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะและข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด1ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างเส้นขนานค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม11สร้างรูปสี่เหลี่ยมใบกิจกรรม12สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานวงเวียนและสันตรงนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำกิจกรรมนะคะนอกเหนือเวลาเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนกิจกรรมครั้งที่แล้วก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนักเรียนเราก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยนะรับรองว่านักเรียนได้อะไรคะได้ทำกิจกรรมนะโดยการร่วมมือกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวออกมานำเสนอด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนใบกิจกรรมที่9นะคะเรื่องวนซ้ำทำรูปวาดจำได้ไหมจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วใช่ไหมเนาะครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรม2กิจกรรมเลยนะคะส่วนกิจกรรมที่ครูมอบหมายกับไปทำเพิ่มเติมที่บ้านนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่9เรื่องวนซ้ำทำรูปวาดนะคะครูหมายให้นักเรียนทำตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่3เนาะข้อที่3นะคะข้อที่1ข้อที่2เราทำในห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้อที่3นะนะคะข้อที่3จะมีอะไรคะมีทั้งให้นักเรียนลองวาดโค้ดใช่ไหมเขียนโค้ดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะอ่ะทีนี้ก็มีข้อที่4นะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยไปทดลองนะคะทดลองเขียนมานะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยในใบกิจกรรมที่9เรื่องวนซ้ำทำรูปวาดนะคะจากกิจกรรมข้อ 3.1 นะคะถ้าต้องการเขียนโปรแกรมให้เหมือนรูปนะคะจะต้องกำหนดข้อมูลดังนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปที่อยู่บนสไลด์ของครูนะคะถ้าต้องการวาดทั้งหมดจะมีทั้งหมด4เส้นนะคะแต่ละเส้นยาวนะคะ129นะคะการหันแต่ละครั้งนะคะหันกี่องศานั่นก็คือ90องศานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะพอนักเรียนนะคะวิเคราะห์ปัญหาเสร็จเรียบร้อย

0: แล้วนักเรียนก็ออกแบบการเขียนโปรแกรมนะคะตามข้อ 3.2 ได้ดังนี้นะคะต่อมานะคะข้อ 3.3 นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างตัวแปรชื่อ x นะคะต่อมาข้อ 3.4 กำหนดให้ x มีค่าเป็นจำนวนรอบที่ต้องวนซ้ำและปรับโปรแกรมในข้อ 3.2 เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยใช้ตัวแปร x แทนจำนวนรอบของการวนซ้ำนะคะข้อ 3.5 นะคะผลลัพธ์ที่ได้เหมือนแตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรนั่นก็คือเหมือนเดิมนะคะเพราะใช้ตัวแปร x แทนจำนวนรอบที่ต้องวนซ้ำนะคะต่อมาข้อ 3.6 นะคะนักเรียนทดลองเปลี่ยนค่า x เป็น3ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดคำตอบก็คือนะคะมีการวาดเส้นแค่3ครั้งเพราะกำหนดจำนวนรอบเท่ากับ3นะคะต่อมาข้อ 3.7 นะคะให้นักเรียนทดลองเปลี่ยนค่า x เป็น6นะคะผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะเพราะเหตุใดนะคะคำตอบก็คือการวาดเส้นแค่6ครั้งนะคะมีรูปภาพเหมือนเดิมเพราะเส้นมีการวาดทับเส้นเดิมนะคะก็ให้นักเรียนปรับปรุงคำตอบให้ถูกต้องนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดูคำตอบเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าตอบให้เข้าคอนเซปต์ตามที่ครูได้เฉลยในกิจกรรมที่9ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะลองทบทวนดูอีกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้เรามาดูในใบกิจกรรมตอนที่ครูมอบหมายให้ครูให้นักเรียนไปลองเขียนโปรแกรมในข้อที่ 4.1 และ 4.2 ด้วยนะคะทีนี้นักเรียนดูนะผลลัพธ์ที่กำหนดเห็นไหมคะครูให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่ขึ้นในข้อ 4.1 นะคะนักเรียนสังเกตว่านะจะเป็นลักษณะรูปอะไรคะรูป5เหลี่ยมนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนโปรแกรมออกมาก็จะได้ดังภาพดังนี้นะคะนักเรียนก็ลองฝึกปฏิบัตินะแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ออกมาว่าตรงกับตามรูปภาพที่ขึ้นในข้อ 4.1 หรือไม่นะคะต่อมาข้อ 4.2 4.2 เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะรูป8เหลี่ยมนะคะถ้านักเรียนสังเกตดูนะผลลัพธ์ที่ครูกำหนดให้นะคะในข้อ 4.2 จะเป็นรูป8เหลี่ยมนะคะรูป8เหลี่ยมพอนักเรียนเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่ครูกำหนดนะก็จะได้ดังภาพดังนี้นะคะจะมีการเท่าไหร่คะเขียนลากเส้นทั้งหมด8รอบนะแล้วก็เดินหน้าเท่าไหร่คะ80สเต็ปแล้วก็หมุนตามองศาอีก45องศานะคะดังนี้เลยนักเรียนก็ลองปรับปรุงคำตอบแล้วก็ทดลองนะคะนักเรียนอาจจะเปลี่ยนโจทย์ก็ได้นะคะลองประยุกต์ดูนะคะนี่ก็คือเฉลยแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะในใบกิจกรรมที่9เรื่องวนซ้ำทำรูปวาดที่เราได้ทำในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าทำไมเราจึงควรใช้คำสั่งวนซ้ำแทนการเขียนคำสั่งซ้ำๆหลายบรรทัดนะคะในการเขียนโปรแกรมคำตอบก็คือตอบมาพร้อมกันลูกคำตอบก็คืออะไรคะ
1: เพราะการใช้คำสั่งวนซ้ำช่วยลดจำนวนบรรทัดของโปรแกรมทำให้ลบคำสั่งกระชับอ่านง่ายและแก้ไขได้ง่ายหากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวน
0: การทำงาน
1: ก็สามารถเปลี่ยนค่าเพียงจุดเดียวไม่ต้องแก้หลายจุด
0: นะคะถ้าสมมติว่าปลายทางนะคะอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคำสั่งที่เราได้ฝึกเขียนฝึกปฏิบัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถปรับปรุงได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะถ้านักเรียนอยากจะไปฝึกเพิ่มเติมนะช่วงเวลาว่างๆนักเรียนก็สามารถไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้เรื่องในวันนี้นะคะเราได้ลองเขียนโปรแกรมนะคะที่เป็นลักษณะอะไรคะแบบลำดับไปแล้วแบบวนซ้ำไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นแบบอะไรคะแบบทางเลือกนะคะมันมี3แบบใช่ไหมนี่คือแบบที่3แล้วนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยคืออธิบายหลักการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะข้อที่2 วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหานะคะข้อที่3ออกแบบอัลกอริทึมนะคะข้อที่4เห็นประโยชน์และคุณค่าการแก้ปัญหาแบบมีทางเลือกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งก็จะเกิดในกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูซิการทำงานแบบมีทางเลือกตามจริงในนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงที่เป็นอะไรคะขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมเนาะที่เราทำกิจกรรมในห้องนี้นะคะเดี๋ยวครูย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะจะใช้ในกรณีที่โปรแกรมต้องการให้โปรแกรมเนี่ยมีการตัดสินใจเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่นะคะหากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเท็จต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมชวนคิดเลยให้นักเรียนทำไมคะลองจำลองตัวเองนะก่อนอื่นเลยจำลองตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์นะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวนักเรียนดูคำชี้แจงจากครูก่อนนะทุกคนหันหน้ามามองทางหน้าห้องลูกดูที่สไลด์นะคะปลายทางด้วยนะตั้งใจฟังนะคะกิจกรรมนี้ต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนวาดภาพลงในเส้นกริดนะคะตามตำแหน่ง x y นะคะตามเงื่อนไขตามที่ครูกำหนดนะคะตอนนี้นักเรียนมีกระดาษที่เป็นอะไรคะคล้ายๆเส้นกริดแล้วใช่ไหมไหนชูให้ครูดูสิมีไหมคะมีไหมเราจะใช้แผ่นที่หนึ่งก่อนนะคะย้ำนะเราจะใช้แผ่นที่หนึ่งก่อนนะคะไหนใครไม่ได้มีไหมคะปลายทางปลายทางมีหรือยังปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยดำเนินกิจกรรมตามต้นทางด้วยนะคะได้หรือยังคะได้แล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะมีดินสอไหม
2: ม
0: ีไหมคะให้ใช้ดินสอก่อนนะดินสอยังลบอยู่ไหนคะเตรียมขึ้นมาเลย

0: เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเราจะทำแผ่นแรกก่อนนะนะคะที่ตารางเส้นกริดแผ่นแรกก่อนนะคะก่อนอื่นเราดูก่อนที่กระดาษจะมีแกนที่เป็นอะไรคะแนวตั้งใช่ไหมอันนั้นเรียกว่าแกนอะไรคะแกนอะไรลูกแกน Y นะด้านล่างที่เป็นแนวนอนเรียกว่าแกน
1: แกน
0: X นะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะกติกาในการทำกิจกรรมในวันนี้ฟังให้ดีนะเตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะหันหน้ามาหาครูหันหน้ามาหาครูนะคะหันหน้ามาหาครูเร็วกลุ่มที่6ด้วยเร็วๆฟังนะคะนักเรียนแต่ละคนแสดงบทบาทสมมุติเป็นคอมพิวเตอร์ตอนนี้เราสวมบทคอมพิวเตอร์อยู่นะนะคะเดี๋ยวจะต้องทำตามคำสั่งของครูนะคะซึ่งจะปฏิบัติตามคำสั่งของครูเท่านั้นกำลังงงละตอนนี้ฉันจะต้องสวมบทบาทเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรนะครูให้นักเรียนเป็นอะไรคะเป็นคอมพิวเตอร์นะนะคะปลายทางดำเนินกิจกรรมตามคุณครูด้วยนะข้อที่2คือนักเรียนวาดภาพลงในใบกิจกรรมนะคะที่ครูให้เนี่ยเห็นไหมนักเรียนเห็นใบไหมคะใบกระดาษเส้นกริดนะทีนี้เมื่อครูบอกข้อมูล x และ y โดยหาผลรวมของ x และ y นะคะถ้าได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่ให้วาดเอียงไปทางไหนดูสิฮะเอียงไปทางไหนคะทางขวามือใช่ไหมจำไว้นะจำไว้นะถ้าเป็นเลขคู่เอียงไปทางไหนคะตอบดังๆทางขวามือและถ้าอะไรคะได้เลขคี่ให้วาดภาพไปทางไหนคะซ้ายมืออยู่ทางไหนยกมือสิมือซ้ายอยู่ไหนคะซ้ายนะถ้าเลขคู่ขวามือถ้าเลขคี่ซ้ายมือนะเอียงไปทางซ้ายมือ

0: รูปนี้จะเป็นลักษณะอะไรคะวงรีใช่ไหมนะคะนักเรียนจะต้องวาดจากมุมอีกมุมนึงไปหาอีกมุมนึงนะเอียงให้ถูกข้างนะทำความเข้าใจกติกาก่อนนะคะลงไปในตารางตามตำแหน่งของอะไรคะ xy ในตารางเส้นกริดมีใครไม่เข้าใจกติกาไหมคะมีไหมมีไหมคะไม่มีนะเข้าใจหมดทุกคนนะอย่าเพิ่งวาดนะยังไม่ได้สั่งนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะนะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจำไว้เลยนะขวาคือเลขอะไรเลขคู่นะคะถ้าเป็นเลขคี่คืออยู่ฝั่งไหนซ้ายนะคะแกน x แกน x แกน y นะคะดูให้ดีนะทีนี้เรามาดูผลบวกของ x แกน x และแกน y เท่ากับเท่าไหร่คะผลบวกนะ
1: 2
0: เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: กลุ่มที่4เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 2 2 2เป็นเลขคู่หรือเลขคี่
1: เลขค
0: ู่ฮะ
1: เลขค
0: ู่เลขคู่แน่นะแน่นะแน่นะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ x เท่ากับเท่าไหร่1ใช่ไหม y เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 1อ่ะเรามาดูซิ x เลข1อยู่ตรงไหนคะอยู่จุดไหนจุดตรงนี้นะดูให้ดีนะ y 1อยู่ตรงไหนคะจุดไหน y ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ป่ะทีนี้เราดูเห็นไหมคะถ้าเราหาตำแหน่งได้แล้วเราทำการจุดไว้ก่อนเข้าใจไหมคะเราทำการจุดไว้ก่อนนะจากนั้นผลบวกเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เมื่อสักครู่นี้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่คะเลขคู่เอียงไปทางไหนเอียงไปทางไหนคะขวานะแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่อไปต่อไปฟังก่อนนะ x เท่ากับ2เรามาดูซิ x เท่ากับ2อยู่แนวไหนคะอยู่จุดไหนลูก
1: 2
0: อยู่จุดอยู่เลข2ใช่ไหมทีนี้ y เท่ากับเท่าไหร่y เท่ากับ3นี่นะดูซิว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเราจุดไว้ก่อนใช่ไหมคะทีนี้ผลบวกของอะไร x บวกอะไรบวก y เท่ากับเท่าไหร่คะ5ใช่ไหม5เป็นเลขคู่เลขคี
1: ่
0: ถ้าเลขคี่ต้องเอียงไปทางไหนคะ
1: ทางซ้าย
0: ทางไหนนะ
1: ซ
0: ้ายแน่นะอย่าสับสนนะลองวาดสิได้ไหมผิดไหมอันนี้ตัวอย่างนะน้องลองวาดแล้วก็ลบได้ลูกนะคะดูตารางอื่นๆอย่าใช้ปากกาลงไปนะนั่นหนูจะทำไมหนูจะลบไม่ได้ถูกต้องไหมนะคะเอาต่อไปนะคะอะไรคะ x เท่ากับ4อยู่ตรงไหนเนี่ย x เท่ากับ4วิ่งมานี่เลยใช่ไหมจากนั้นทำไม y เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 2 y เท่ากับ2อยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนจุดไว้ก่อนนะคะจากนั้นผลรวมเป็นเท่าไหร่คะ
1: เป
0: ็
1: น
0: 6 6เป็นเลขคู่หรือเลขคี
1: ่
0: เป็นคู่นะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมพอเข้าใจไหมไหนใครสงสัยตรงไหนเอ่ยปลายทางทันไหมคะทันไหมทันนะเมื่อกี้นี้บอกปลายทางทันไหมเพื่อนในห้องบอกทันครับบอกอย่างนี้เลยน่ารักมากนะทีนี้นะคะฟังให้ดีนะอันนี้เปรียบเสมือนกับอะไรคะเราดูเงื่อนไขแล้วใช่ไหมเงื่อนไขในอะไรคะข้อแรกเป็นเลขคู่ถึงทำอะไรคะทำการวาดวงรีบนเส้นกริดไปทางไหนคะทางขวานะคะแต่ถ้าเงื่อนไขทำไมในข้อที่2เป็นเลขคี่วาดไปทางไหนคะ
1: ทาง
0: ซ้ายนะต่อมาข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่3ผลบวกรวมเป็นเท่าไหร่6เป็นเลขอะไรเลขคู่เราวาดไปทางไหนคะทางขวาแสดง

ว่านักเรียนทำไมคะเริ่มทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูข้อที่1ข้อที่1ลองให้นักเรียนทำสิจะทำได้ไหมนะลองทำลองฝึกปฏิบัติดูเงื่อนไขให้ดีนะดูเงื่อนไขให้ดีนะคะครูชี้แจงเงื่อนไขไว้ที่รูปภาพแล้วเรียบร้อยนะเราฝึกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ตัวอย่างที่1ใช่ไหมคะทำทุกคนนะคะทำทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้นะคะจะเปรียบเสมือนอะไรคะโปรแกรมทางเลือกยังไงตอนนี้เราเปรียบตัวเองเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นคอมพิวเตอร์นะเขียนโปรแกรมใช่ไหมตอนนี้เราเขียนโปรแกรมตามอะไรคะตามคำสั่งตามเงื่อนไขอยู่ใช่ไหม

เดี๋ยวเรามาดูสิว่าเมื่อกี้เนี้ยที่เราทำไมคะเปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทำงานตามคำสั่งนะนักเรียนฟังครูก่อนเมื่อกี้นี้เราเปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทำงานตามคำสั่งใช่ไหมทุกคนได้คำสั่งเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะแล้วก็ประมวลผลออกมาใช่ไหมดูสิว่าผลลัพธ์นะผลลัพธ์จะออกมาถูกต้องไหมนะคะดูให้ดีนะจุดแรกถูกต้องไหมคะเป็นยังไงคะไหนของใครถูกต้องบ้างดูสิเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยของใครยังผิดพลาดอยู่นักเรียนกลับไปดูอะไรคะคำสั่งข้อที่1 2 3และอะไร4ใหม่นะปรับปรุงได้ไม่เป็นไรนักเรียนค่อยๆฝึกไปนะคะโอเคไหมคะโอเคนะต่อมาข้อที่2ใช้กระดาษใบเดิมนั่นแหละลบเอาแบบฝึกมาหลายข้อเหลือเกินกระดาษจะไม่พอนะคะข้อต่อมาข้อที่2อย่าลืมเงื่อนไขของเรานะคอมพิวเตอร์ของครูทั้งหมดเครื่องฟังนะคะข้อที่2พร้อมรับคำสั่งหรือยังพร้อมแล้วนะ

0: เดี๋ยวเรามาดูอะไรคะผลนะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของข้อนี้นะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกไหมอันไหนของใครยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนปรับปรุงไปกลับไปดูเงื่อนไขใหม่เข้าใจไหมคะนักเรียนกลับไปดูเงื่อนไขใหม่ไม่เป็นไรนักเรียนปรับปรุงได้นะนะคะโอเคปลายทางเป็นยังไงบ้างปลายทางเป็นยังไงบ้างคะฝึกได้ไหมสองข้อนี้นะคะทีนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่10เรื่องเส้นกริดหนึ่งนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งนะคะฟังนะคะกิจกรรมนี้ฟังนะคะนักเรียนฟังครูก่อนหันหน้ามาฟังครูก่อนเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจนะเพราะว่ากิจกรรมทำไมคะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงไม่ยากไม่ยากแต่นักเรียนต้องทำไมคะฟังคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่10เรื่องเส้นกริดหนึ่งขึ้นมาเร็วกิจกรรมนี้ครูให้จับคู่ได้ให้จับคู่ได้นะใครไม่มีคู่ทำเดี่ยวก็ได้นะแต่ว่าบันทึกผลทำไมคะร่วมกับเพื่อนนะโอเคไหมคะจับคู่หรือยังจับคู่หรือยังนะจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะชื่อเล่นก็ได้ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำชี้แจงหรือว่ากติกาในการทำกิจกรรมนี้ฟังให้ดีนะเอาคอมพิวเตอร์ของครูฟังนะคะฟังนะคะฟังนะให้นักเรียนทำการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะให้นักเรียนทำการตรวจสอบเงื่อนไขโดยนำค่า x และ y แต่ละคู่มาบวกกันนะเหมือนตอนที่เราฝึกในข้างต้นนะคะแล้วตรวจสอบให้ได้ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะแล้วนักเรียนวาดภาพลงในอะไรคะเส้นกริดตามตำแหน่ง x y ที่ครูกำหนดอย่าลืมนะตามเงื่อนไขของเราย้ำอีกหนึ่งครั้งทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถ้าเป็นเลขคู่วาดไปทางไหนคะเอียงไปทางไหนเอียงไปทางขวาถ้าเป็นเลขคี่เอียงไปทางไหนคะ
1: ซ
0: ้ายนะนี่คือเงื่อนไขของเรานะจำไว้นะคะเงื่อนไขของเรามีกี่ทางเลือกมีกี่ทางเลือกคะ
1: สอง
0: ทางเลือกนะคะอันนี้คืออะไรคะคำสั่งของครูนี่อันนี้ครูขึ้นไว้ให้นักเรียนปลายทางเห็นชัดๆนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เราได้ทำกิจกรรมที่10เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะคะโอเคไหมคะถ้าสมมติว่าครูเฉลยแนวคำตอบให้แล้วนักเรียนย้อนกลับไปดูว่าทำไมคะเงื่อนไขที่นักเรียนพิจารณานั้นทำไมถูกต้องหรือไม่ผิดพลาดนะจุดไหนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขโอเคไหมคะเนาะถามว่าเวลาที่นักเรียนทำตามคำสั่งของครูนะในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถผิดพลาดได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ทำไมถ้าผิดพลาดแล้วต้องทำไมแก้ไขปรับปรุงนักเรียนย้อนกลับไปดูอะไรคะเงื่อนไขที่นักเรียนได้รับนะคะในใบกิจกรรมทีนี้เรามาดูนี่เห็นไหมอันนี้คืออะไรคะแนวคำตอบในกิจกรรมที่10เป็นยังไงคะถูกต้องไหมตรวจสอบสิตรวจสอบสิตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนนะปลายทางเป็นยังไงบ้างได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมในของใครยังมีผิดพลาดบ้างมีไหมคะมีไหมถูกหมดเลยหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ากิจกรรมต่อไปนี่ต้องได้ละนะต้องได้ละเดี๋ยวครูให้ออกมาสอนเพื่อนด้วยกิจกรรมหน้าโอเคไหมคะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมมีไหมคะไม่มีนะ
2: จุดนับไหมคร
0: ับ อะไรนะครับ
2: จุดนับไหมครับ
0: จุดไม่นับครับ

0: จุดไม่นับนะทีนี้เรามาดูนะกิจกรรมที่10ผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูกิจกรรมที่11นี่กิจกรรมที่11นี้เริ่มท้าทายขึ้นมาละอันนี้ต้องเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนร่วมมือกันร่วมมือกันแล้วทำฝึกเดี่ยวไปแล้วใช่ไหมฝึกเดี่ยวไปแล้วนะกิจกรรมคู่ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่11นะคะกิจกรรมที่11เรื่องเส้นกริด2ตอนนี้นักเรียนเอาใบกิจกรรมมาหรือยังคะเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังขึ้นมาแล้วอ่ะฟังคำสั่งของครูก่อนหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามานะนักเรียนไปทางก็ฟังครูด้วยนะนะคะกิจกรรมที่11เรื่องเส้นกริด2นักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะมีไหมครูให้เป็นกิจกรรมกลุ่มแต่ครูแจกอะไรคะใบกิจกรรมให้ทุกคนถูกต้องไหมให้นักเรียนบันทึกเพียงอะไรคะ1ใบโอเคไหมคะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันนะใครจะเป็นคนบันทึกใครจะเป็นคนออกแบบใครจะเป็นคนอะไรคะมีกี่หน้าที่นักเรียนบริหารจัดการเอานะกิจกรรมกลุ่มนะคะนะทีนี้เรามาดูนะคะกิจกรรมที่11นะคะเรื่องเส้นกริดนะเรื่องเส้นกริดนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนมาฟังคําชี้แจงกติกาในการทํากิจกรรมที่11ก่อนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังให้ดีนะคะในกิจกรรมนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดรูปลงในตารางของกลุ่มตนเองนะโดยไม่ให้เพื่อนกลุ่มอื่นเห็นแสดงว่าเป็นความลับมั้ยเนี่ยเป็นไหมห้ามให้กลุ่มอื่นเห็นนะนะคะจากนั้นออกมานำเสนอโดยบอกตำแหน่งนะคะ x y ของกลุ่มตนเองให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆวาดภาพตามเข้าใจไหมคะแสดงว่าเราจะต้องออกแบบอัลกอริทึมของเราแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนจะวาดเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ทำไมคะนักเรียนจะต้องสื่อสารอัลกอริทึมให้เพื่อนสามารถทำตามได้นะคะอย่าลืมเราจะต้องออกแบบอัลกอริทึมที่เป็นลักษณะอะไรคะโปรแกรมทางเลือกเข้าใจไหมคะนักเรียนจะออกมานำเสนอคือมีหน้าที่สั่งเพื่อนในห้องที่อะไรคะแทนตัวเองเป็นอะไรเครื่องคอมพิวเตอร์โอเคไหมคะ
1: โอเค
0: เข้าใจไหมเมื่อสักครู่นี้เรามีแต่อะไรคะสวมบทบาทเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำไมคะมาคนสั่งและมาเป็นคนสั่งแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังบอกเข้าใจอยู่เลยนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมยกมือมีไหมคะเดี๋ยวครูลงไปช่วยเหลือตามกลุ่มดีปะเนาะนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกกลุ่มตอนนี้ครูซูมกลุ่มที่6ออกมานะคะนำเสนอนะคะตามอะไรคะตามที่เราได้คุยกันไว้เมื่อกิจกรรมที่11จำได้ไหมให้ทำอะไรคะให้ออกแบบอัลกอริทึมใช่ไหมเนาะคำสั่งแบบทางเลือกใช่ไหมคะแล้วครูจะให้ออกมาทำไมคะสาธิตใช่ไหมให้ออกมาทำไมคะโชว์อัลกอริทึมนะสื่อสารอัลกอริทึมให้เพื่อนอะไรคะเพื่อนกลุ่มอื่นเนาะปฏิบัติตามคำสั่งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนนำเสนอเลย
1: จากการทำกิจกรรมนะคะกลุ่มที่6ได้ออกแบบอัลกอริทึมแบบทางเลือกดังนี้ค
0: ่
1: ะ
0: นักเรียนคะทำตามคำสั่งตามอัลกอริทึมแบบทางเลือกของเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันไหม

0: าเพื่อนๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกิจกรรมนี้จะดูได้2 อย่างนะเพื่อนกลุ่มที่6สื่อสารอัลกอริทึมแบบมีทางเลือกถูกต้องไหมนะสื่อสามารถสื่อสารให้กับเพื่อนๆในห้องได้หรือไม่กับอะไรคะกลุ่มอื่นๆทำไมลูกเราสามารถทำตามคำสั่งได้หรือไม่จริงไหมคะไหนลองชูผลลัพธ์ของตัวเองขึ้นมาสิแต่ละกลุ่มอยู่ไหนคะมีบางคนแบบว่าทำเพิ่มทำเสริมทำเติมด้วยเอาแบบของเหมือนของเพื่อนนะนะคะเรียบร้อยไหมคะโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะคะก่อนอื่นถามก่อนเมื่อตอนต้นชั่วโมงเราทำอะไรไปนะเราฝึกทำอะไรคะ

0: ึก
1: ฝึกทำตามเงื่อนไขที่ครูให้ใช่ไหมโดยการวาดรูปนะคะตามอะไรคะตามเงื่อนไขที่ครูกำหนดใช่ไหมคะแบ่งเป็นทางเลือกทั้งหมดกี่ทาง2ทางใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็ทำตามคำสั่งเป็นการฝึกปฏิบัติใช่ไหมจากนั้นทำกิจกรรมที่เท่าไหร่คะตอบดังๆเลยลูกกิจกรรมที่เท่าไหร่คะ
2: 10
1: ใช่ไหมทำกิจกรรมที่10นี่นักเรียนเปรียบเสมือนตัวเองเป็นอะไรคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ทำไมคะทำตามคำสั่งที่ครูให้ไปใช่ไหมคะจริงป่ะนักเรียนก็ไปดูตามเงื่อนไขใช่ไหมคะว่าเป็นเลขคู่หรือเลขอะไรลูกหรือเลขคี่นะคะต่อมาเป็นกิจกรรมที่เท่าไหร่
2: 11
1: ทำอะไร11
2: เอา
1: แบบอัลกอริทึมแบบอะไรคะออกแบบอัลกอริทึมแบบไหน
2: แบบ
1: อะไรคะลูกแบบทางเลือกใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรอีกจากนั้นทำไมคะออกมาสาธิตอัลกอริทึมแบบทางเลือกให้เพื่อนทำไมคะให้เพื่อนลองปฏิบัติตามใช่ไหมนะโอเควันนี้เก่งมากทุกคนทีนี้เรามาดูนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะลักษณะของการทำกิจกรรมเส้นกริดในวันนี้นะทั้งกิจกรรมที่เราฝึกตั้งแต่ต้นชั่วโมงกิจกรรมที่10และ11นะคะโดยการกำหนดเงื่อนไขให้ตัดสินใจเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจาก2ทางเลือกนะคะโดยนำค่า x และ y แต่ละรูปมาทำไมคะบวกกันนะแล้วตรวจสอบให้ได้ว่าผลลัพธ์เป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะและแสดงผลตามชุดคำสั่งที่กำหนดนะเมื่อสักครู่นี้ครูลงไปดูนักเรียนทำกิจกรรมส่วนใหญ่นักเรียนทำตามคำสั่งได้ถูกต้องทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกฝนเพิ่มเติมโอเคไหมคะนะนอกเวลาเรียนนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะต้องไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการจะเป็นเรื่องโปรแกรมแบบทางเลือกนะคะในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คืออะไรคะใบความรู้ที่6เรื่องการทำงานแบบทางเลือกนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมมาก่อนนะศึกษาล่วงหน้านะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราจะได้ทำไมคะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้ไวนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำไมคะเตรียมใบกิจกรรมที่12เรื่องเข้าชมสวนสัตว์นะคะกิจกรรมพวกนี้นะคะให้คุณครูไปทางนะช่วยเตรียมให้นักเรียนไปทางด้วยนะคะวันนี้นะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วขอชื่นชมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: help out Apollo?
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้นั้นครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากรูปครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะคำตอบคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามข้อนี้ได้เช่นกันค่ะเรามาดูคำถามถัดไปเลยค่ะแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะทราบได้อย่างไรคะ
2: มี
1: ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและอะไรอีกคะ
2: มีมุมเป็นชนะคะ
1: เก่งมากค่ะมีด้านยาวเท่ากันทั้ง4ด้านนั่นคือด้านอะไรบ้างคะด้าน AB ด้าน BC ด้าน CD และด้าน DA หรือด้าน AD นั่นเองค่ะและมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเก่งมากๆเลยค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม11สร้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนรูปตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อแรกกำหนดส่วนของเส้นตรงยาว A หน่วยดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแต่ละด้านยาว A หน่วยค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างนั้นคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะคำถามแรกครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ต้องการมีแต่ละด้านยาว A หน่วยนักเรียนจะเริ่มสร้างอย่างไรคะ
3: สร้างส่วนของเส้นตรง1เส้น
1: สร้างยังไงคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อม

0: กับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะทำยังไงคะนักเรียนตอนนี้มีเพื่อนกลุ่ม6จะตอบคำถามค่ะ
1: สร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นมีความยาวเท่ากับ a หน่วยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะให้สร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นซึ่งเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาว a หน่วยค่ะคำถามถัดไปนักเรียนสามารถร่วมกันตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูคำถามกันค่ะคุณครูถามว่าต้องการสร้างมุมที่มีขนาด90องศาที่ปลายทั้งสองข้างของส่วนของเส้นตรงจะต้องทำอย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะทำยังไงคะเก่งมากค่ะให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดปลายทั้งสองของส่วนของเส้นตรงค่ะเรามาดูคำถามถัดไปกันเลยค่ะจากนั้นจะสร้างอะไรต่อคะให้นักเรียนเขียนรูปคร่าวๆลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะสร้างอะไรต่อคะนักเรียนปลายทางเองนักเรียนสามารถวาดรูปคร่าวๆลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนตอบคำถามคุณครูได้ยังคะให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวกี่หน่วยคะ
2: A
0: หน่วยบนเส้นตั้งฉากทั้งสองแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนวาดรูปคร่าวๆก็จะได้รูปบนกระดานค่ะตอนนี้นักเรียนได้วาดรูปคร่าวๆเหมือนกับคุณครูแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างพร้อมแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีอะไรบ้างคะสันตรงยางลบวงเวียนดินสอหากนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนั้นเราจะมาเริ่มสร้างในขั้นตอนที่1กันค่ะซึ่งขั้นตอนที่1จะให้นักเรียนลากเส้นตรง xy ค่ะนักเรียนคะเรามาลากเส้นตรง xy ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นครูกำหนดจุด xและจุด y ก่อนค่ะตอนนี้คุณครูมีจุด x และจุด y เรียบร้อยแล้วให้เราลากเส้นตรง xy ได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูได้สร้างเส้นตรง xy เรียบร้อยแล้วต่อมาให้จุด a เป็นจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรง xy ค่ะแล้วเรียนคะเรามากำหนดจุด a กันค่ะซึ่งจุด a ที่คุณครูกำหนดกับนักเรียนกำหนดนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นที่สองให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะและรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถกางวงเวียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด A เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง xy ค่ะใช้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง xy จะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด b ค่ะนักเรียนก็จะได้ส่วนของเส้นตรง ab ยาว a หน่วยค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3ให้นักเรียนใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง xy ค่ะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรก่อนค่ะตอนนี้คุณครู

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม11เช่นเดิมแต่เป็นข้อที่2ค่ะโจทย์บอกว่ากำหนดส่วนของเส้นตรงยาว A และ B หน่วยจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างและความยาวเป็น A หน่วยและ B หน่วยตามลำดับค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำใบกิจกรรมนั้นคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะคำถามแรกครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ต้องการมีด้านยาวยาว A หน่วยและด้านกว้างยาว B หน่วยนักเรียนจะต้องเริ่มสร้างอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นยาว A หน่วยให้เป็นด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาดูคำถามถัดไปกันค่ะแล้วคุณครูถามว่าถ้าต้องการสร้างมุมที่มีขนาด90องศาที่จุดปลายทั้งสองข้างของส่วนของเส้นตรงจะต้องทำอย่างไรคะ
1: สร้างเส้นตามฉากที่จุดปลายทั้งสอง
0: เก่งมากๆเลยค่ะให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดปลายทั้งสองแล้วการสร้างเส้นตั้งฉากเป็นการใช้ความรู้ของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่6เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปกันค่ะจากนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรคะให้นักเรียนวาดรูปคร่าวๆลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะทำอย่างไรคะ
1: สร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาว B หน่วยบนเส้นตั้งฉากทั้งสองแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: เก่งมากค่ะให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาว B หน่วยบนเส้นตั้งฉากทั้งสองแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะหากนักเรียนได้รูปคร่าวๆแล้วให้นักเรียนสร้างลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเริ่มสร้างได้เลยค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้แล้วนั้นเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากเส้นตรง XY ค่ะครูกำหนดจุด X และจุด Y ค่ะจากนั้นครูลากเส้นตรง XY ค่ะและให้จุด A เป็นจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรง XY ค่ะครูกำหนดจุด A ซึ่งจุด A ที่ครูกำหนดกับนักเรียนกำหนดนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันค่ะจากนั้นใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด A ทำอย่างไรต่อคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง XYจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด B ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาวกี่หน่วยคะยาว A หน่วยเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันต่อเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง XY ค่ะครูใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นครูเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง XY ค่ะจากรูปจะมีจุดตัดเกิดขึ้นกี่จุดคะ2จุดเก่งมากค่ะครูตั้งชื่อว่าจุด M และจุด N ค่ะจากนั้นครูต้องใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด B เก่งมากค่ะกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง XY ค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นกี่จุดคะ2จุดให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด O และจุด P ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะต่อมาเราต้องการสร้างอะไรต่อคะเส้นตั้งฉากเก่งมากๆเลยค่ะเราจะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด M และ

0: จุดเอ็นเป็นจุดศูนย์กลางให้นักเรียนกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากันค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด Q ค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด O และจุด P เป็นจุดศูนย์กลางค่ะรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะครูเริ่มจากใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะครูใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด R ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี AQ และรังสี BR ค่ะครูเริ่มลากรังสี AQ ค่ะและลากรังสี BR ค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่าขนาดของมุม QAN มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม OBR แล้วมีขนาดกี่องศาคะ90องศาเก่งมากๆเลยค่ะหรือว่าเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยกันก่อนค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยแล้วจากนั้นให้ใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด A เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี AQ ค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด D ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AD ยาวกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะยาว B หน่วยจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยนักเรียนคะเมื่อกี้เราได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยแล้วครูใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BR ค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด C ค่ะนักเรียนจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง BC ยาวกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะส่วนของเส้นตรง BC ยาว B หน่วยนั่นเองค่ะขั้นตอนถัดมานักเรียนต้องทำยังไงต่อคะลากส่วนของเส้นตรง CD เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ที่มีด้านยาวยาวกี่หน่วยคะด้านยาวยาว A หน่วยและด้านกว้างยาวกี่หน่วยคะ B หน่วยตามต้องการนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จยังคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสังเกตรูปบนกระดานนะคะครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะ
1: ด้านขนาน
0: เก่งมากค่ะรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

0: แล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะและยังไงต่อคะเก่งมากค่ะมีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ด้านตรงข้ามเท่ากันและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันค่ะถัดไปนะคะครูจะให้เราทำใบกิจกรรม12สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนรูปตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อ1จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้มีความยาวของด้านเป็น A และ B หน่วยโดยที่มุม1มีขนาด45องศาค่ะซึ่งจากรูปจะเป็นความยาวของด้านที่มีความยาว A และ B หน่วยค่ะเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรง AB ให้ยาว A หน่วยนักเรียนคะการที่เราจะสร้างส่วนของเส้นตรง AB ให้ยาว A หน่วยทำอย่างไรแล้วคะขั้นตอนแรกครูจะสร้างเส้นตรงขึ้นมาค่ะตอนนี้ครูได้สร้างเส้นตรงขึ้นมาแล้วครูกำหนดจุด A เป็นจุด1บนเส้นตรงนี้ค่ะจากนั้นครูจะสร้างส่วนของเส้นตรง AB ให้ยาว A หน่วยหมายความว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะกางวงเวียนให้มีรัศมียาวกี่หน่วยคะ A หน่วยเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันค่ะตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้กางวงเวียนยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนกางวงเวียนเสร็จแล้วใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด A จากนั้นทำอย่างไรต่อคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงนั้นจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด B นักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาวกี่หน่วยคะยาว A หน่วยตามต้องการนั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะขั้นตอนถัดมาที่จุด A สร้างรังสี AH ให้ทำมุม45องศากับรังสี AB นักเรียนคะการที่เราจะสร้างมุมให้มี45องศาหมายความว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วคะสร้างมุมที่มีขนาดกี่องศาขึ้นมาก่อนคะ
1: 22
0: กี่องศาคะ90องศาเก่งมากค่ะแล้วเราจะหามุมที่มีขนาด45องศาได้อย่างไรคะแบ่งครึ่งมุม90องศาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนจะสร้างมุมที่มีขนาด90องศาโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนคะข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากเรามาสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะครูจะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงนั้นค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นคุณครูตั้งชื่อจุดตัดก่อนค่ะเป็นจุด M และจุด N นักเรียนอาจจะตั้งชื่อจุดตัดที่แตกต่างจากคุณครูได้ครูใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางค่ะกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรค่ะจากนั้นเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะเริ่มจากใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจากนั้นทำอย่างไรต่อคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นใช่ไหมคะครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด Q ค่ะจากนั้นนักเรียนทำยังไงต่อคะ

0: ลากรังสี AQนักเรียนก็จะได้เส้นตั้งฉากขึ้นมาใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงต่อคะเราจะหาขนาดของมุมที่มี45องศานักเรียนคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้มีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด O ค่ะตอนนี้นักเรียนได้ขนาดของมุมที่มีขนาด90องศาออกมาแล้วเราจะหาขนาดของมุม45องศาได้อย่างไรคะแบ่งครึ่งมุม90องศาใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าให้นักเรียนใช้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด H ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี AH ค่ะเราก็จะได้ขนาดของมุมที่มีขนาด45องศาออกมาแล้วตอนนี้เราได้แล้วว่าขนาดของมุม HAN มีขนาด45องศาจากนั้นให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรง AD ให้ยาว B หน่วยนักเรียนคะเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง AD ให้ยาว B หน่วยได้อย่างไรคะกลางวงเวียนให้มีรัศมีกี่หน่วยคะ B หน่วยเก่งมากๆเลยค่ะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยกันค่ะจากนั้นใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด A เก่งมากๆเลยค่ะให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี AH ค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด D ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AD ยาวกี่หน่วยคะ
1: B หน
0: ่
1: วย
0: B หน่วยเก่งมากค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันต่อเลยนะคะที่จุด B สร้างรังสี BU ให้ทำมุม135องศากับรังสี BA โดยเราจะอาศัยแนวคิดที่ว่า135เกิดจาก90บวกด้วย45ค่ะนั่นหมายความว่าขั้นตอนแรกนักเรียนต้องสร้างมุมที่มีขนาดกี่องศาออกมาก่อนคะ90องศาโดยการสร้างเส้นตั้งฉากออกมาค่ะให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะกลางวงเวียนให้ยาวพอประมาณเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงนี้ค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด R และจุด S ค่ะจากการที่นักเรียนครูมาขั้นตอนต่อมาเราจะสร้างเส้นตั้งฉากใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าต้องใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด R และจุด S ให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรจากนั้นเขียนส่วนโค้งให้ตัดกัน1จุดค่ะครูใช้จุด R เป็นจุดศูนย์กลางตอนนี้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วนะคะแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด J ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี BJ ค่ะตอนนี้เราได้ขนาดของมุม90องศามาแล้วแล้วนักเรียนจะหาขนาดของมุม45องศาได้อย่างไรคะแบ่งครึ่งมุม JBS ตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด K จากนั้นใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด K และจุดS เป็นจุดศูนย์กลางกลางวง

เปลี่ยนให้มีรัศมียาวพอสมควรค่ะครูเริ่มจากใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางนะคะกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งค่ะใช้จุด K เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นครูตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด U ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี BU ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราได้แล้วว่าขนาดของมุม JBU มีขนาดกี่องศาคะ45องศาเพราะฉะนั้นเราจะหาขนาดของมุม135องศาได้แล้วคือมุมนี้ใช่ไหมคะจากนั้นทำอย่างไรต่อคะนักเรียนต้องสร้างส่วนของเส้นตรง BC ให้ยาว B หน่วยค่ะทำได้อย่างไรคะกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยค่ะตอนนี้ครูได้กลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยแล้วใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด B เก่งมากค่ะแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BU ค่ะตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด C ค่ะนักเรียนก็จะได้ส่วนของเส้นตรง BC ยาวกี่หน่วยคะ B หน่วยเก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อคะลากส่วนของเส้นตรง CD ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง CD ยาวกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะส่วนของเส้นตรง CD ยาว A หน่วยค่ะนักเรียนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามต้องการค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะโดยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม12ในข้อที่2ค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะกำหนดส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับ A และ B หน่วยและมุม ABC ดังรูปจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS ให้มีความยาวของส่วนของเส้นตรง PQ เท่ากับ A หน่วยความยาวของส่วนของเส้นตรง PS เท่ากับ B หน่วยและขนาดของมุม SPQมีขนาดเท่ากับขนาดของมุม ABC ค่ะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมอะไรไปบ้างคะ
1: สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: แล้วการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดจะต้องนำความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อใดมาใช้คะข้อที่1และข้อที่6ข้อที่1นั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างความยาวของด้านค่ะและข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด1ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะต่อมาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตมาใช้ได้ข้อที่1คือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างความยาวด้านค่ะใช้ความรู้ข้อที่4คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้มาใช้สร้างมุมที่มีขนาด45องศาค่ะความรู้ข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดๆ1ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้มาใช้สร้างมุมที่มีขนาด90องศาค่ะซึ่งเมื่อเงื่อนไขในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเปลี่ยนไปความรู้ที่ใช้ในการสร้างอาจจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการสร้างทางเรขาคณิตในชีวิตจริงค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะคือใบกิจกรรม13เรขาคณิตสร้างสรรค์บนลายกระเบื้องค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I could provide some assistance. And I'd like to thank you for taking care of my father.
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางศรีราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสัมพันธ์พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางศรีราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: Hua Hin Hospital in Prajuap Kirikan, a district hospital offering medical services for people in Hua Hin District and neighboring provinces, received the grace of His Majesty the late King Bhumibol Adunyadej the Great to fulfill his aim of elevating the hospital's expertise in accident and heart attack treatment. However, the hospital currently lacks modern medical equipment and supplies to improve its potential and effectiveness.In carrying out patient care. His Majesty is always concerned about the effectiveness of medical treatment for his people. He therefore gracefully provided a financial grant totaling over 2.4 billion baht to purchase medical equipment and supplies for 27 medical service providers, including hospitals, medical colleges,Nursing colleges. And Hua Hin Hospital was one of those chosen to receive this royal endowment. These funds were sourced from the donations of Thai people who respectfully joined together to donate to the royal funeral of His Majesty King Bhumibol Adunyadej, along with revenue from the love and warmth at Winter's End.River of Ratanakosin Festival. Each medical service provider, including Hua Hin Hospital, would spend this royal grant to purchase medical equipment and supplies as listed and proposed to the Bureau of the Royal Household.
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
0: ้ The royal grant earned through His Majesty the King's charitable activities not only enhances the efficiency of medical treatmentfor people across the country. But it also represents the Thai people's generosity to other Thais as a result of the inspiration from His Majesty to improve the well-being of his people.

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยาย3มือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออก

ซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Paolo?
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในตอนที่1นั่นเองนะครับในครั้งที่1นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับวันนี้ครูขอเข้าสู่ช่วงหยิบให้ดีมีประโยชน์นะครับหยิบให้ดีมีประโยชน์นักเรียนทุกคนจะต้องออกมาหยิบอะไรนะครับหยิบอะไรนะครับนักเรียนแต่ละคนจะต้องออกมาจับสลากบัตรคำชื่อธาตุคนละ1ธาตุนะครับเพราะนั้นแต่ละคนจะได้ธาตุเหมือนกันไหม
2: ไม่
1: เหมือนกันแต่ละคนจะได้ชื่อธาตุคนละชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้ชื่อธาตุอะไรนะครับแต่ตอนนี้เรามีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนจากกลุ่มที่1เนี่ยลุกมาทุกคนแล้วก็มารับธาตุนะครับมาจับสลากจากครูได้เลยนะครับอ่ะกลุ่มที่1ลุกขึ้นครับมาได้เลยครับคนละ1นะครับหยิบได้เลยเชิญได้เลยนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2เตรียมตัวนะครับเรียงตามลำดับกลุ่มได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มที่2เชิญครับลองเปิดดูนะครับว่าเราได้ชื่อธาตุว่าอะไรเป็นธาตุที่เรารู้จักหรือไม่นะครับกลุ่มที่3เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่3เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่3พร้อมแล้วกลุ่มที่3เชิญได้เลยนะครับมาได้เลยมาได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้ชื่อธาตุไปแล้วลองเปิดดูนะครับว่าเราได้ชื่อธาตุว่าอะไรนะครับเคยรู้จักหรือเคยได้ยินหรือไม่กลุ่มที่4มาได้เลยครับกลุ่มที่4เดินมาได้เลยนะครับกลุ่มต่อไปก็กลุ่มที่5นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกลุ่มที่5มาได้เลยครับกลุ่มที่5ต่อมาได้เลยนะครับด้วยความรวดเร็วเลยนะครับกลุ่มที่5เดินมาเลยนะครับกลุ่มที่6เตรียมตัวนะครับช่วงนี้นะครับนักเรียนจะได้ชื่อธาตุคนละ1ชื่อนะครับซึ่งชื่อธาตุแต่ละใบนะครับแต่ละสลากที่เราจับไปจะไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับกลุ่มที่6นะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับกำลังจับชื่อธาตุนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด5กลุ่มนะครับเหลืออีก1กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่6นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คุณครูก็สามารถนะครับให้นักเรียนจับสลากบัตรชื่อธาตุได้เลยนะครับมาได้เลยครับกลับเข้าที่ได้เลยนะครับกลับเข้าที่ได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นักเรียนทุกคนลองแกะสลากที่นักเรียนได้รับนะครับออกมาดูว่าชื่อธาตุที่เราได้นะครับมีชื่อว่าอะไรบ้างตอนนี้แต่ละคนจะได้ชื่อธาตุที่ไม่เหมือนกันนะครับคำถามชวนคิดนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนนะครับมี2คำถามนะครับเรามาดูคำถามกันก่อนนะครับคำถามแรกธาตุที่นักเรียนได้ชื่อว่าอะไรตอนนี้เราลองดูที่สลากของเรานะครับว่าบัตรคำนะครับที่เราได้ไปมีชื่อธาตุว่าอะไรและคำถามที่2นะครับหากใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ธาตุที่นักเรียนได้จัดอยู่ในกลุ่มใดเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้จำแนกธาตุใช่ไหมโดยใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าสมบัติทางกายภาพของธาตุที่เราจำแนกไปสามารถจำแนกธาตุได้กี่กลุ่ม
2: 3
1: กลุ่มใช่ไหมครับมีอะไรบ้างโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะทีนี้นักเรียนลองดูซิว่าตัวเองนะครับได้ธาตุชื่ออะไรและธาตุนั้นน่าจะอยู่ในกลุ่มใดนะครับขอสุ่ม นะครับขอสุ่มแล้วกันเนาะขอสุ่มเลขที่แล้วกันขอสุ่มเลขที่แล้วกันเพื่อความตื่นเต้นนะครับขอเลขที่12ครับเลขที่12อยู่ไหนเอ่ยโอเคตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลองลุกตอบให้ครูหน่อยว่าถ้าที่เรา

0: ได้ชื่อว่าอะไรอ่านจากสลากได้แล้วคิดว่าธาตุนั้นนะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มใดระหว่างโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะธาตุที่ได้ชื่อว่าอะไรครับ
1: แอคทีเนียมครับ
0: แอคทีเนียมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินชื่อธาตุนี้ไหมแอคทีเนียมแอคทีเนียมน่าจะอยู่ในกลุ่มไหน
1: อโลหะครับ
0: คิดว่าเป็นอโลหะปรบมือให้เพื่อนก่อนครับต่อมาขออีกเลขที่เมื่อกี้12นะ23ครับ23ใครเอ่ยยกมือได้เลยนะครับลองฟังนะครับว่าเพื่อนได้ธาตุชื่อว่าอะไรและคิดว่าน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะนะครับเชิญได้เลยครับ
2: ธาตุที่หนูได้นะคะแอคทาทีนค่ะ
0: แอคทา
2: ทีน
0: นีน
2: ทีน
0: ทีนแอคทาทีนใช่ไหมโอเคคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะ
2: อโลหะค่ะ
0: คิดว่าเป็นอโลหะปรบมือให้เพื่อนก่อนครับต่อมาขออีกสักหนึ่งคน12ไปแล้วนะ23ไปแล้วนะเลขที่ขอเลขที่5ครับเลขที่5มาดูว่าเพื่อนได้ธาตุชื่อว่าอะไรและจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับ
3: ธาตุชื่อแอนติโมนีโมนีครับ
0: แอนติโมนีแอนติโมนีคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนครับ
3: กึ่งโลหะ
0: คิดว่าเป็นกึ่งโลหะปรบมือให้เพื่อนก่อนครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับธาตุที่นักเรียนแต่ละคนได้รับเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้ธาตุไม่เหมือนกันนะครับลองนึกดูว่ากลุ่มที่นักเรียนได้ไปธาตุที่นักเรียนได้ไปนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับนะครับธาตุที่นักเรียนได้ไปนักเรียนจะมีแนวทางในการนำธาตุที่ตนเองได้รับนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรถ้าสมมุติว่าธาตุที่เราได้เนี่ยเราต้องนำธาตุนั้นไปใช้ประโยชน์เราจะมีแนวทางอย่างไรที่จะนำธาตุที่เราจับได้เมื่อสักครู่นี้ไปใช้ประโยชน์นะครับลองปรึกษาเพื่อนดูได้นะครับว่าธาตุที่เราได้ไปจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรจะมีแนวทางอย่างไรในการนำไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าเราไปใช้จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแนวทางนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถปรึกษาเพื่อนๆได้นะครับถึงแม้ว่าธาตุที่เราได้รับอาจจะเป็นธาตุคนละชนิดกันก็สามารถปรึกษากันได้แล้วก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนพอจะบอกแนวทางได้ไหมว่าธาตุที่เราได้รับนะครับจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรแนวทางที่เราจะไปใช้ประโยชน์พอบอกได้ไหมเอ่ยมีไหมถ้ามียกมือขึ้นได้นะครับมีไหมเอ่ยมีเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ดูนะครับว่าเขาจะมีแนวทางยังไงที่เขาจะนำธาตุนั้นไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวบอกชื่อธาตุด้วยนะว่าเราได้ธาตุอะไรเชิญครับ
4: หนูได้ธาตุเหล็กค่ะ
0: ครับ
4: นำไปใช้สามารถนำไปใช้เป็นโครงสร้างของการสร้างตึกหรือว่าการก่อสร้างได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับตัวอย่างธาตุที่เพื่อนได้ก็คือธาตุเหล็กเพื่อนบอกว่าเอาไปใช้เป็นโครงสร้างของตึกของอาคารได้นะครับมีคนอื่นอีกไหมอยากจะมีกลุ่มที่4ฟังกลุ่มที่4อีกสัก1กลุ่มนะครับอีกสัก1คนนะครับว่าเขาจะมีแนวทางในการนำธาตุที่ตัวเองได้รับนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างอ่ะเชิญครับ
5: ได้ธาตุคาร์บอนค่ะเอาไปใช้ประโยชน์คือเอาไปทำเป็นไส้ดินสอค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ครับธาตุที่เพื่อนได้นะครับก็คือธาตุคาร์บอนเพื่อนบอกว่าแนวทางที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปทำเป็นไส้ดินสอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจากธาตุที่นักเรียนได้รับไปนะครับเรากำลังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธาตุนั้นนะครับผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องระบุประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยนะครับจุดประสงค์ต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำก็น่าจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ธาตุที่นักเรียนได้รับนั่นเองนะครับ

0: กิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า2ใบงานที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านั่นเองนะครับเอาล่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราคำถามที่1กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคำถามที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและคำถามที่3สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมีใครเจอแล้วบ้างในใบกิจกรรมพร้อมกันเลยอ่านพร้อมกันเลย
1: ระบุประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจ
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบุประโยชน์ด้วยนะต้องรู้ว่าธาตุนั้นมีประโยชน์อย่างไรและธาตุนั้นถ้าเรานำมาใช้แล้วจะมีผลกระทบอย่างไรและเราจะมีแนวทางการใช้อย่างไรนะครับทั้งหมดกี่ประเด็นกี่ประเด็นเอ่ย3ประเด็นนะครับต่อมานะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับ1เลือกธาตุที่นักเรียนสนใจ1ชนิดตอนนี้เราได้ธาตุไปแล้วใช่ไหมแต่ละคนได้ธาตุไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ธาตุไปแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่2เลือกและใช้เทคโนโลยีนะครับสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจจากนั้นนะครับข้อที่3บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นลงในใบงานที่1นะครับเราสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับได้ข้อมูลว่าอย่างไรบ้างให้เราบันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับข้อที่4นะครับหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลแล้วนะครับเราจะต้องออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยเลือกรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลและข้อที่5นะครับและข้อที่5นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับที่เราเจอกันนะครับแนวทางการใช้ธาตุในครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับเราจะทำถึงแค่ข้อที่3ก็คือสืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธาตุก็คือข้อมูลอะไรบ้าง1ประโยชน์ใช่ไหมครับ2ผลกระทบและ3คือแนวทางการใช้นะครับแล้วสรุปเป็นข้อมูลให้ครูเพราะนั้นครั้งนี้เราจะยังไม่ออกแบบการนำเสนอและจะยังไม่นำเสนอนะครับครั้งนี้เราจะสืบค้นข้อมูลกันก่อนนะครับคำถามสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของใบงานที่1บ้างนะครับใบงานที่1นะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1นะครับข้อแรกธาตุที่สนใจคืออะไรก็คือธาตุที่เราได้ไปแล้วใช่ไหมครับข้อที่2สัญลักษณ์ของธาตุคืออะไรนะครับข้อที่3ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนะครับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเนี่ยนะครับเน้นย้ำนักเรียนนิดนึงทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเวลาที่เราสืบค้นข้อมูลตามแหล่งต่างๆขอให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างน้อย3แหล่งข้อมูลนะครับแต่จากใบงานที่1มีใครเปิดดูแล้วบ้างว่าครูให้มีการสืบค้นทั้งหมดกี่แหล่งเป็นอย่างน้อยที่ครูให้มา3หรือเท่าไหร่ดูเราเปิดดูนะครับ5แหล่งใช่ไหมครับในใบงานที่1เนี่ยครูมีให้กรอกทั้งหมด5แหล่งแต่ว่าขออย่างน้อยกี่แหล่งดี3แหล่งนะครับ3แหล่งข้อมูลและแหล่งข้อมูลนั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับนักเรียนก็บันทึกข้อมูลลงไปในข้อที่3นะครับทั้ง3ประเด็นนะครับจากนั้นนะครับในข้อที่4นักเรียนเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับในข้อที่4สรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นสรุปแล้ว ธาตุที่เราได้รับไปที่เราจับสลากไปในเมื่อต้นชั่วโมงหรือต้นคาบเรียนนี้นะครับประเภทของธาตุเป็นธาตุอะไรกันแน่นะครับแล้วการแผ่สีของมันสามารถที่จะแผ่รังสีได้หรือไม่แล้วก็สรุปองค์ความรู้นะครับจากที่เราสืบค้นมาไม่ว่าจะ3แหล่งหรือ5แหล่งนะครับว่าธาตุนั้นสรุปแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับในประเด็นประโยชน์ของธาตุ

ไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าระหว่างที่เราทำกิจกรรมแล้วมีประเด็นหรือคำถามอะไรสามารถที่จะยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้าพบประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับขอความช่วยเหลือจากคุณครูปลายทางหรือขอคำแนะนำจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนไม่มีประเด็นคำถามอะไรพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับเอาละถ้านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

เอาละครับนักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนหันมาที่ครูก่อนวางมือก่อนนะครับวางมือก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนิดนึงนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับในการเรียนในครั้งนี้นะครับนักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมถึงขั้นตอนใดมีใครที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ครบ3แหล่งแล้วบ้างขอดูมือหน่อยมีไหมเอ่ยมีบ้างเนาะนะครับใครที่สืบค้นข้อมูลจาก2แหล่งบ้างมีเยอะเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ที่2แหล่งใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับแต่ครูบอกว่าอย่างน้อยเราจะต้องสืบค้นข้อมูลอย่างน้อยกี่แหล่งนะ3แหล่งใช่ไหมครับประกอบกันนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเอาละนะครับต่อมานะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมพบเจอปัญหาอะไรแล้วนักเรียนแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเราเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างข้อมูลไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนบางแหล่งข้อมูลเนี่ยอาจจะมีข้อมูลไม่ครบทั้ง3ประเด็นก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีแค่ประโยชน์หรือมีแค่โทษและไม่มีแนวทางการใช้ประโยชน์นะครับนักเรียนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องเครียดกับมันนะครับแค่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในส่วนนั้นแล้วเราก็ไปหาข้อมูลในแหล่งที่2ต่อไปนะครับแล้วก็นำข้อมูลมาบันทึก

0: นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับให้นักเรียนนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่นักเรียนนะครับสืบค้นมาสรุปลงในข้อที่4นั่นเองนะครับมีปัญหาอย่างอื่นเกิดขึ้นไหมนอกจากข้อมูลไม่ครบถ้วนมีไหมครับมีไหมเอ่ยส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลไม่ครบใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนะครับฝากนักเรียนไว้นิดนึงนะครับการสืบค้นข้อมูลนะครับนักเรียนนะครับจะต้องเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเหมือนที่ครูได้บอกนักเรียนไปแล้วนะครับว่าแหล่งข้อมูลที่เราสืบค้นจะต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับและสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองโดยในครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการนำเสนอและเตรียมการนำเสนอองค์ความรู้ที่ตนเองสืบค้นได้ให้เพื่อนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเราจะนำข้อมูลที่เราได้จากการสืบค้นในครั้งนี้นะครับมาออกแบบวิธีการนำเสนอนะครับเพื่อที่จะนำเสนอในลำดับถัดไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับธาตุทั้งที่เป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะรวมทั้งธาตุกัมมันตรังสีนะครับจะมีทั้งประโยชน์และผลกระทบจากการใช้งานแตกต่างกันออกไปการใช้ประโยชน์จากธาตุต่างๆก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับควรคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลโดยเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและพิจารณาข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะครับเอาล่ะครั้งถัดไปนะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในครั้งที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า2ใบงานที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าก็คือใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานที่เราได้ลงมือปฏิบัติกันในวันนี้นั่นเองนะครับมีใครที่ยังทำกิจกรรมในวันนี้ไม่เสร็จบ้างขอดูมือหน่อยครับมีไหมมีหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับสืบค้นข้อมูลเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาออกแบบวิธีการนำเสนอเพื่อที่จะเตรียมตัวในการนำเสนอนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรอยากจะสอบถามครูไม่เอ่ยมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Hi Jen, how are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure, Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want? Plus infinitive with to. Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเคยนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรจำได้ไหม
1: แนวทาง
0: แนวทางการใช้ธาตุซึ่งเราเจอกันมาแล้วในครั้งที่1นะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเรื่องเดิมก็คือแนวทางการใช้ธาตุแต่เป็นตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับทบทวนชวนให้คิดจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างขอตัวแทนดีกว่านะครับขอแจกสติกเกอร์ดีกว่าแต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับว่าลองนึกดูว่าครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านมาบ้าง

0: นะครับอ่ะพร้อมเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เตรียมธงไว้นะครับธงทั้ง4สีวางให้ดีนะครับสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมือจับที่ติ่งหูนะครับยกธงสีเขียวครับกลุ่ม3ครับเรามาฟังกลุ่ม3นะครับว่าจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วเชิญครับ
1: ได้สืบค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับท่าต่างๆค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม4ฟังกลุ่ม4บ้างเขาได้ทำอะไรไปนะครับถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังได้เลยนะครับว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาหรือชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: ระบุประโยชน์และผลกระทบของธาตุค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้สืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและก็แนวทางการใช้ธาตุนะครับโอเคสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่เราสนใจและก็บันทึกข้อมูลที่ได้นะครับจากการสืบค้นเนี่ยลงในใบงานที่1นั่นเองนะครับนักเรียนจะมีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นธาตุที่ตนเองสนใจให้เพื่อนเข้าใจได้อย่างไรเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สืบค้นข้อมูลกันมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาออกแบบวิธีการนำเสนอเพื่อที่จะนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนะครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรมีใครพอจะแนะนำหรือเสนอมาได้บ้างไหมว่าเราจะนำเสนอข้อมูลจากที่เราสืบค้นเนี่ยให้เพื่อนเข้าใจได้อย่างไรบ้างมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม2ฟังกลุ่ม2นะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในครั้งที่แล้วนะครับมานำเสนออ่ะถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สรุปให้เข้าใจง่ายๆหรือย่อความให้มันดูง่ายๆแล้วก็ทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับมันแมปปิ้งให้มันดูน่าสนใจครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าให้นำข้อมูลจากที่เราสืบค้นมาเนี่ยมาสรุปนะครับเป็นใจความสั้นๆให้เข้าใจแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นแผนผังหรือว่า mind map ก็ได้นะครับให้เพื่อนได้เข้าใจนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจด้านทักษะกระบวนการการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลโดยจัดกระทําข้อมูลจากการสืบค้นให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความมุ่งมั่นอดทนโดยนักเรียนนะครับจะต้องไม่ย่อท้อในการเลือกวิธีการนำเสนอและออกแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยโดยเลือกวิธีการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือออกแบบวิธีการนำเสนอนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เพื่อนได้เข้าใจนั่นเองนะครับกิจกรรมที่1ของเราแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านะครับก็คือกิจกรรมเดิมกับเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมหลังจากที่เราได้สืบค้นข้อมูลแล้ววันนี้เราจะมาออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีอย่าลืมนะครับใบกิจกรรมที่1นะครับแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านำใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ใบงานที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านั่นเองนะครับก็นำใบงานที่1ขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูขอเสนอแนะนะครับแนะนำให้นักเรียนนะครับเข้าใจวิธีการนำเสนอข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับวิธีการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้ในหลายรูปแบบอย่างเช่น การนำเสนอโดยใช้แผนผังความคิดเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม2ตอบคำถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมไปถึงตารางแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งการใช้สื่อนำเสนอร่วมด้วยจะทำให้การนำเสนอน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นโดยนักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อนำเสนอได้ตามที่นักเรียนสนใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้จากการสืบค้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราจะนำข้อมูลนั้นนะครับมาออกแบบการนำเสนอโดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจได้นะครับเอาล่ะวันนี้เข้าใจกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อแล้วหรือยัง
4: เข้าใจ
0: แล้วนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีลงมือทำกิจกรรมต่อได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการออกแบบวิธีการนำเสนอนะครับแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอได้แล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูกันต่อนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาอภิปรายขอดูผลงานเพื่อนๆต้นทางนะครับลองโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับว่าจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับเราทำถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูเลยนะครับโอเคนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะทำเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยนำกลับไปทำเป็นการบ้านกันต่อได้นะครับแล้วก็จะมานำเสนอในครั้งถัดไปนะครับเอาล่ะอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างมีใครอยากจะตอบไหมมีไหมเอ่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างในชั่วโมงนี้ตอบพร้อมกันเลยก็ได้ตอบพร้อมกันเลยก็ได้ตอบพร้อมกันเลยก็ออกแบบออกแบบอะไรออกแบบอะไรออกแบบวิธีการนำเสนอใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคนก็เลือกรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้นะครับได้ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยเลือกรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราได้จากการสืบค้นนั่นเองนะครับนักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดเพราะเหตุใดตอนนี้เดี๋ยวขอสอบถามนะครับว่าใครเลือกวิธีการนำเสนอในรูปแบบไหนบ้างที่เราได้ลงมือทำไปนะครับขอตัวแทนใครอยากจะเป็นตัวแทนในการตอบบ้างว่าเราเลือกวิธีการนำเสนอแบบใดนะครับและเพราะเหตุใดมีใครใช้ตารางบ้างมีไหมตารางไหมที่ทำเป็นตารางมีไหมครับมีใครใช้แผนผังความคิดบ้างมีนะมีรูปแบบอื่นอีกไหมเดี๋ยวขอฟังเหตุผลดีกว่าเนาะมี2รูปแบบนะขอฟังตารางว่าทำไมเราถึงเลือกรูปแบบในการนำเสนอออกมาเป็นตารางเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลของเพื่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสามารถลุกขึ้นตอบแล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับ
1: เพราะผมคิดว่าสามารถทำให้เข้าใจง่ายและรู้วิธีการของและทำให้เรารู้เกี่ยวกับการได้รู้ของธาตุนั้นๆครับแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับเพื่อนบอกว่าสาเหตุที่เลือกตารางเพราะว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบที่สามารถที่จะสื่อสารให้กับคนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วแผนผังความคิดล่ะครับขอตัวแทนสัก1คนใครจะเป็นตัวแทนในการบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกแผนผังความคิดนั้นในการที่จะนำเสนอมีไหมเอ่ยขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2ยกมือก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าทำไมกลุ่มที่2นะครับเขาถึงเลือกนะครับแผนผังความคิดในการที่จะออกแบบนะครับเพื่อนำเสนอเชิญครับ
2: เพราะว่าทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะและการที่ตกแต่งค่ะทำให้มีความน่าสนใจค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ครับเพื่อนที่กลุ่มที่2บอกว่าที่เลือกแผนผังความคิดเพราะว่ามันน่าจะสามารถสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้มากขึ้นและสามารถตกแต่งให้สวยงามนะครับดึงดูดความสนใจของคนที่รับฟังนะครับนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้อย่างที่นักเรียนตอบครูมาว่าวันนี้เราได้ออกแบบวิธีการนำเสนอใช่ไหมครับเราได้ฝึกสมรรถนะไหนตอนนี้เรากำลังออกแบบการนำเสนอเพื่อที่จะนำผลงานนี้ไปนำเสนอให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมครับทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางใช่ไหมครับเราได้ฝึกสมรรถนะไหนได้ฝึกการออกแบบ

0: แอบการสร้างสรรค์มีอะไรไหมมั้ยตอนนี้เรานำข้อมูลที่ได้มาจัดรูปแบบมาออกแบบใช่ไหมเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะอะไร
1: นำเสนอ
0: นำเสนอก็คือเป็นการพูดเป็นการพรีเซนต์ใช่ไหมครับคือการสื่อสารนะครับจากผลงานของเราให้กับคนอื่นได้รับรู้เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในวันนี้นะครับเราก็ได้ฝึกสมรรถนะคือความสามารถในการสื่อสารโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับถ้าแต่ละชนิดที่มีสมบัติแตกต่างกันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ต่างกันออกไปการเลือกใช้ธาตุจึงต้องพิจารณาสมบัติของธาตุชนิดนั้นๆเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากที่เราใช้ธาตุนั้นๆและควรคำนึงถึงแนวทางการใช้ธาตุอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับการสื่อสารที่ใช้ในการนำเสนอนะครับควรจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอและการเลือกรูปแบบของสื่อที่จะใช้นำเสนอให้เหมาะสมกับเนื้อหาจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ออกแบบวิธีการนำเสนอแล้วเราจะมานำเสนอในครั้งถัดไปนะครับซึ่งครั้งถัดไปเนี่ยการนำเสนอจะนำเสนอเป็นรายบุคคลนะครับและครูจะมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยสำหรับคนที่นำเสนอนะครับคิดว่าการนำเสนอเราจะเอาสติ๊กเกอร์กี่ดวงดี10หรือ20 20ใช่ไหมเยอะไปไหม20อ่ะให้20ก็20นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามานำเสนอกันคนที่นำเสนอจะได้สติ๊กเกอร์ทั้งหมด20ดวงนะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องเจอกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเลยนะครับคือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในตอนที่3และตอนที่4นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า2ใบงานที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าและ3แบบประเมินการนำเสนอเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับนักเรียนจะมีการประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมเอกสารในข้อที่3ก็คือแบบประเมินการนำเสนอให้กับนักเรียนด้วยนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affect the agriculture production, but also affect the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advised health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees, armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research to obtain purified extract. The first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be.Purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our collection results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on theIsolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical modification to improve

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผลงานที่เราได้สร้างสรรค์มาในหน่วยการเรียนรู้ยนต์ศาสตร์ศิลป์4ถิ่นไทยก็จะได้นำมาสู่ในขั้นตอนของการประเมินแล้วก็การนำเสนอผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับมีชื่อเรื่องว่าประเมินคุณค่างานผ่านการนำเสนอแสดงว่าเราจะต้องออกมานำเสนองานนะครับแล้วก็ประเมินงานไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่ละกลุ่มก็จะต้องที่รับผิดชอบของตัวเองนะครับเดี๋ยวครูจะลำดับให้อีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มไหนมีหน้าที่ทำอะไรและมีขั้นตอนยังไงบ้างสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้คือสามารถนำความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินเนี่ยไปใช้ในการประเมินงานทัศนศิลป์ได้ก็คือความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วแล้วก็ได้ไปสร้างเกณฑ์มาก็จะได้เอามาใช้ในการประเมินงานได้นะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คือสามารถใช้เกณฑ์ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมาแล้วจากครั้งที่แล้วนะครับได้ใช้เกณฑ์เนี้ยในการประเมินผลงานพิกโตแกรมของแต่ละกลุ่มซึ่งเราจะไม่ได้ประเมินผลงานของกลุ่มตัวเองนะครับเราจะได้ประเมินของกลุ่มเพื่อนโดยใช้เกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบว่าเกณฑ์ของแต่ละคนเนี่ยพอจะใช้ได้ไหมเราไปประเมินได้ไหมเดี๋ยวครูจะให้ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทบทวนไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ

0: ต่อมานะครับในข้อที่2คือสามารถนำเสนอผลงานพิกโตแกรมของภูมิภาคตัวเองได้จากที่หนูได้สร้างสรรค์ผลงานมาจากการเลือกงานศิลปะของท้องถิ่นในภูมิภาคของตัวเองก็เลือกมาคนละ1ชิ้นใช่ไหมครับพอเลือกมาคนละ1ชิ้นแล้วก็สร้างเป็นผลงานฉลุกระดาษหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดวางลงบนกระดาษ100ปอนด์ขนาด A2 เป็นผลงานของกลุ่มแล้วก็สร้างสรรค์งานพิกโตแกรมเพิ่มเข้าไปที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมเอกลักษณ์อาหารการกินหรือว่าวิถีชีวิตผู้คนของภูมิภาคนั้นๆเพิ่มเติมเข้าไปก็คือนอกเหนือจากงานศิลปะก็ยังมีวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องในตัวงานด้วยทำให้สามารถเล่าเรื่องหรือสื่อสารเกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะนำผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมานำเสนอว่าจากผลงานชิ้นนี้ที่เราทำร่วมกันมามีผลงานอะไรบ้างมีงานศิลปะอะไรบ้างมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรบ้างก็จะเอามานำเสนอแล้วก็จะประเมินต่อไปนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือนักเรียนเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินแล้วก็นำเสนองานตอนนี้เราอาจจะยังงงว่าการประเมินงานการนำเสนองานเนี่ยทำไปทำไมแต่เดี๋ยวตอนหลังจากทำเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงว่าประโยชน์คืออะไรนะครับคราวนี้มาสู่ส่วนกิจกรรมของเรานะครับก่อนที่เราจะได้ไปเตรียมการสำหรับการนำเสนอและการประเมินครูขอทบทวนความรู้และในระหว่างที่ทบทวนความรู้เนี่ยขอให้ทุกคนตรวจสอบตรวจสอบนะครับ 1. ตรวจสอบเกณฑ์การประเมินของกลุ่มตัวเองนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันนะครับเราจะตรวจสอบเกณฑ์การประเมินของกลุ่มตัวเองไปในขั้นตอนการทบทวนความรู้นี้เลย 2. ตรวจสอบขั้นตอนการนำเสนอสิ่งที่เราจะนำเสนอถูกต้องครบถ้วนตามหัวข้อไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกกลุ่มเอางานขึ้นมาเอาเกณฑ์การประเมินขึ้นมาและตรวจสอบไปพร้อมๆกันในระหว่างที่ครูกำลังทบทวนความรู้ให้ได้เลยนะครับและถ้ามีส่วนไหนที่หนูคิดว่าควรจะเพิ่มเติมหรือควรจะแก้ไขหนูแก้ไขลงในใบงานแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอนะครับแก้ไขลงไปได้เลยคราวนี้มาดูในส่วนแรกนะครับประเด็นที่ใช้ในการประเมินงานทัศนศิลป์มี3ประเด็นเราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับมีอยู่3ประเด็นด้านแรกคือเรื่องของด้านความงามนะครับตอนนี้ตรวจสอบดูว่าช่องแรกของเกณฑ์การประเมินเราเป็นเรื่องความงามไหมนะครับอาจจะไม่ได้เขียนว่าด้านความงามก็ได้นะแต่เขียนเป็นชื่อที่เกี่ยวกับความงามด้านที่2คือด้านสาระนะครับและสุดท้ายคือด้านอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ทุกคนตรวจสอบเกณฑ์การประเมินของกลุ่มตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับลองตรวจสอบเกณฑ์การประเมินของกลุ่มตัวเองว่าตรงตาม3หัวข้อนี้ถ้าไม่ตรงหนูจะต้องปรับแล้วนะครับคราวนี้มาดูแยกด้านแยกส่วนกันในส่วนแรกนะครับคือด้านความงามในด้านความงามเนี่ยมันเป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะของศิลปินเราจะมาดูกันว่าศิลปินใช้ทัศนธาตุอะไรใช้องค์ประกอบศิลป์มีการจัดวางยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านความงามเนี่ยเราจะพูดถึงความสวยงามเราจะพูดถึงเรื่องจุดเรื่องเส้นเรื่องสีเรื่องเทคนิคการฉลุเรื่องการจัดวางว่าจัดวางแล้วสมส่วนสมดุลไหมการตกแต่งสีเป็นยังไงจะพูดถึงในด้านนี้นะครับซึ่งแต่ละงานก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เราเอามาใช้เหมือนกันคือการฉลุฉลุเป็นยังไงหนูสามารถพูดได้การตกแต่งใช้สีเป็นยังไงสามารถประเมินได้ในขั้นนี้นะครับซึ่งในตารางการประเมินก็จะมี3ช่องอีกถ้าหนูกำหนดคะแนน30 20 10แต่ละช่องก็จะมีความละเอียดที่แตกต่างกันตอนนี้ทุกคนตรวจสอบนะครับลองตรวจสอบดูและถ้าสิ่งที่เรากำลังเขียนลงไปในแบบประเมินตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องทัศนธาตุไม่ใช่เรื่องความงามต้องแก้ไขแล้วนะครับในส่วนนี้ผ่านไหมมีใครมีคำถามไหมครับส่วนแรกลองดูจะต้องถามจะต้องพูดเกี่ยวกับทัศนธาตุอย่างเช่นมีการใช้สีสันสวยงามมีการเลือกใช้งานศิลปะที่มาฉลุได้อย่างถูกต้องถูกวิธีอย่างนี้เป็นต้นในช่องที่2เราอาจจะบอกว่ามีการตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามแต่เทคนิควิธีการในการฉลุกระดาษยังไม่สมบูรณ์ก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆหัวข้อนี้ผ่านไหมครับผ่านนะคราวนี้มาดูหัวข้อที่2 ัวข้อที่2ด้านสาระแสดงว่าด้านนี้ยังพูดถึงเรื่องทัศนธาตุไหมครับพูดไหมไม่พูดแล้วเพราะเราพูดไปแล้วเมื่อด้านแรกก็คือด้านความงามนะครับด้านนี้ล่ะควรจะพูดถึงอะไรดีด้านนี้สิ่งที่ควรพูดถึงเลยคือประเมินในเรื่องของงานที่เอามาใช้ถูกต้องเพื่อนบอกว่าพูดถึงงานศิลปะนะครับงานที่เพื่อนหยิบมาฉลุถูกต้องไหมนะครับถ่ายทอดเกี่ยวกับศิลปะภูมิภาคของตัวเองไหมอย่างเมื่อสักครู่มีเพื่อนถามครูว่าครูหัวโขนเนี่ยมันมีในภาคใต้ด้วยหรออันเนี้ยแสดงว่าถ้าไม่มีหนูก็อาจจะต้องไปลบคะแนนเพื่อนสักนิดนึงในส่วนนั้นแล้วนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องในส่วนของเนื้อหาสาระอ่ะในส่วนนี้ตรวจสอบอะไรได้บ้างสิ่งที่เพื่อนนำมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการฉลุก็ตามหรือเป็นรูปแบบของพิกโตแกรมก็ตามจะต้องตรงกับภูมิภาคที่เลือกมาต้องตรงกับภูมิภาคที่เลือกมาเรือกอและจะไปอยู่ภาคเหนือได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะเรือกอและเป็นของภาคใต้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะเขียนว่าในช่อง30คะแนนเขียนว่างานฉลุกระดาษและงานพิกโตแกรมทุกชิ้นถูกสร้างโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมของภาคตัวเองทั้งหมดในข้อ20คะแนนเราก็บอกว่ามีงานศิลปะหรือวัฒนธรรมมากกว่า2ชิ้นที่ไม่ตรงกับภูมิภาคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงการนำเสนอที่เพื่อนออกมาเล่าด้วยนะครับได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เข้าใจไหมว่าเราต้องพูดถึงอะไรหลักๆคือพูดถึงเรื่องงานศิลปะที่เอามานำเสนอในงานโดยจะไม่มีการพูดถึงเรื่องจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล้วเพราะมันอยู่ในหัวข้อของความงามไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระเท่านั้นเลยต่อมาสุดท้ายนะครับคือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดูแล้วรู้สึกยังไงการจัดวางทำให้เรารู้สึกยังไงที่เรารับรู้ได้จากตัวงานจะประเมินในขั้นตอนนี้นะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สีสักเล็กน้อยได้แต่เป็นการบอกว่ามีการใช้สีสันสดใสทำให้ดูน่าสนใจอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะเชื่อมโยงกับทัศนธาตุกับการจัดวางได้เล็กน้อยเพราะมันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เรารู้สึกได้นะครับในส่วนนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมถามได้เลยนะครับถ้าหนูไม่มั่นใจในเกณฑ์ของตัวเองตอนนี้เพื่อนห้องต้นทางกำลังปรับแบบประเมินของตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถปรับไปพร้อมๆกันได้เลยจากที่ครูได้ทบทวนให้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลาให้พวกเราได้ทบทวนกันในกลุ่มอีกสักแป๊บนึงก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนของการนำเสนอและการประเมินจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูต้องช่วยกันดูแล้วนะครับคราวนี้มาต่อที่การนำเสนอบ้างใครมีหน้าที่นำเสนอวันนี้ครูขอดูมือหน่อยใครมีหน้าที่นำเสนอลองดูให้ดีนะครับตอนนี้เปิดลำดับการนำเสนอของตัวเองขึ้นมาได้เลยว่าตัวเองจะพูดอะไรบ้างประเด็นการนำเสนอของเรามี5ประเด็นด้วยกัน5ประเด็นนะครับประเด็นแรกชื่อผลงานตอนนี้กลุ่มไหนยังไม่มีชื่อผลงานยกมือทุกกลุ่มมีแล้วนะครับซึ่งก็เป็นชื่อผลงานที่เราตั้งมาแล้วก็มีการสอดคล้องสัมพันธ์กันถึงภาคที่เราได้รับด้วยนะครับแล้วก็มีการออกแบบตัวอักษรลงไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้หนูอาจจะอธิบายสั้นๆว่าชื่อผลงานนี้มันได้มาจากอะไรอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าของครูเป็นกลุ่มโอโอปักใต้บ้านเราครูบอกว่าเพลงนี้พอได้ยินแล้วทุกครั้งเลยเรารู้สึกถึงภาคใต้เรานึกถึงภาคใต้ครูก็เลยหยิบหัวข้อนี้มาเพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ยินทุกคนก็จะรู้สึกถึงภาคใต้นึกถึงภาคใต้เหมือนกันอันนี้คือขั้นตอนในการพูดถึงชื่อผลงานนะครับว่ามันมีที่มายังไงต่อมานะครับหัวข้อที่2และหัวข้อที่2แนวคิดและแรงบันดาลใจเพราะอะไรเราถึงทำออกมาเป็นแบบนี้เราเลือกอะไรมาทำบ้างนะครับเพราะอะไรเราถึงตกแต่งในลักษณะแบบนี้ทำไมถึงจัดวางแบบนี้สามารถเล่าได้ในขั้นตอนนี้นะครับและต่อมาในหัวข้อที่3อันนี้ละเอียดคือเราจะต้องอธิบายว่างานศิลปะที่เราเลือกมาแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างงานพิกโตแกรมที่มาทำเพิ่มมีอะไรบ้างต้องเล่าเข้าไปในขั้นตอนนี้นะครับต่อมาหัวข้อที่4เทคนิคในการสร้างงานซึ่งเทคนิคใน

0: การทำงานเนี่ยทุกกลุ่มเหมือนกันเลยคือ 1. ฟังนะฟังแล้วก็สามารถเพิ่มเติมไปในขั้นตอนการนำเสนอได้ 1. คือเราเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะของภูมิภาคนั้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เลือกมา1ชิ้นมาทำเป็นงานฉลุกกระดาษหลังจากนั้นเอางานฉลุกกระดาษชิ้นนั้นมาวางรวมกันเป็นงานของกลุ่มแล้วก็ตกแต่งโดยการทำพิกโตแกรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มเข้ามาตกแต่งนะหลังจากนั้นก็เป็นการลงสีตกแต่งเพิ่มเติมออกแบบตัวอักษรใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนทำไม่เหมือนกับที่ครูพูดไหมไม่มีเนาะเพราะเราไปตามขั้นตอนตามสเต็ปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยเพราะฉะนั้นหนูสามารถเขียนได้คล้ายๆกันเลยในขั้นตอนการทำงานหรือเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งหลักๆมี2เทคนิคคือเทคนิคการฉลุกระดาษกับ2เทคนิคพิกโตแกรมนะครับที่เหลือก็เป็นการตกแต่งทั่วๆไปแล้วคราวนี้สุดท้ายข้อที่5เราจะพูดถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในระหว่างที่ทำงานเนี้ยเกิดปัญหาอะไรบ้างเราเจอปัญหาอะไรบ้างและเราแก้ปัญหายังไงบางกลุ่มอาจจะหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเลยก็บอกไปว่าหนูเจอปัญหานี้หนูแก้ด้วยวิธีนี้แต่บางกลุ่มหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้มาพบครูก็บอกไปเลยว่ามาพบครูแล้วครูให้คำแนะนำว่ายังไงแล้วตัวเองดำเนินการต่อยังไงมีใครมีคำถามไหมครับในส่วนของ5ประเด็นนี้หรือมีใครอยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นย้ำในส่วนไหนไหมมีไหมครับไม่มีเนาะทำได้ไม่ได้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะโอเคคราวนี้มาต่อเดี๋ยวครูจะให้เราเตรียมการนำเสนอแล้วก็เตรียมการประเมินด้วยนะครับคราวนี้ในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยหนูจะต้องตรวจสอบสิ่งที่ครูทบทวนเมื่อสักครู่ไปโดยอาจจะใช้ใบความรู้ที่แจกไปเมื่อครั้งที่แล้วประกอบด้วยว่าแต่ละประเด็นแต่ละหัวข้อมันถูกต้องไหมนะครับคราวนี้ลำดับการประเมินลำดับการนำเสนอเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6ไล่ไปเลยตามลำดับแต่คราวนี้ลำดับการประเมินครูจะสลับเพื่อให้หนูมีเวลาในการเตรียมตัวประเมินนะครับกลุ่มที่5จะประเมินกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นำเสนอเสร็จกลุ่มที่5จะเป็นคนประเมินแบบนี้นะครับกลุ่มที่6จะประเมินกลุ่มที่2กลุ่มที่6อยู่ไหนประเมินกลุ่มที่กลุ่มที่1ประเมินกลุ่มที
1: ่
0: 3และกลุ่มที่2ประเมินกลุ่มที
1: ่
0: 4กลุ่มที่3ประเมินกลุ่มที
1: ่
0: 5และกลุ่มที่4ประเมินกลุ่มที
1: ่
0: 6เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังอย่างน้อยต้องตั้งใจฟังเพื่อนกลุ่มที่เราจะต้องประเมินเพื่อที่จะได้ประเมินถูกพูดถูกเพราะหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จหนูจะต้องประเมินเลยทันทีนะครับหนูจะต้องบอกได้ว่าให้กี่คะแนนเพราะอะไรนะคราวนี้ต่อมาอันนี้สำคัญมากสำคัญมากที่ทบทวนไปเมื่อสักครู่ถ้าใครรู้สึกว่าของตัวเองยังไม่สมบูรณ์นะครับให้ตรวจสอบให้ดีช่วยกันดูในกลุ่มเอาใบความรู้มาดูเพิ่มเติมระดับคะแนนหนูจะเป็น30 20 10ก็ได้เป็น15 15ก็ได้หรือ300 200 100ก็ได้แล้วแต่หนูเพราะเดี๋ยวหลังจากหนูประเมินเสร็จครูเอามาหารครูเอามาคำนวณเองนะครับแล้วแต่หนูได้เลยอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตอนนี้3อย่างสำหรับกิจกรรมกลุ่มก่อนการนำเสนอนะครับอย่างแรกตรวจสอบผลงานพิกโตแกรมของตัวเองว่าถูกต้องครบถ้วนไหม2เตรียมการประเมินตรวจสอบเกณฑ์การประเมินและ3เตรียมการนำเสนอให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ครูได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่อ่ะมีเวลาให้เล็กน้อยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางสำหรับการเตรียมการนำเสนอและประเมินผลงานเดี๋ยวเมื่อพร้อมแล้วเราจะได้มาดูการนำเสนอไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถนำเสนอไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยหรือถ้ายังไม่มั่นใจอาจจะดูวิธีการของเพื่อนห้องต้นทางก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทำไปพร้อมๆกันได้ครับตอนนี้ทุกกลุ่มตรวจสอบงานของตัวเองเลยครับ

กลุ่มนี้ดีมากเลยกลุ่มนี้ฟังขั้นตอนได้ครบถ้วนมากที่ครูพูดเมื่อกี้นะครับเพื่อนสามารถไล่ได้ตั้งแต่ในส่วนของกระบวนการการทำงานนะตั้งแต่สืบค้นข้อมูลศิลปะมาจนถึงการเลือกงานศิลปะมาฉลุกระดาษฉลุเสร็จแล้วติดลงไปบนกระดาษ100ปอนติดลงบนกระดาษ100ปอนเสร็จทำพิกโตแกรมเพิ่มออกแบบชื่อตัวอักษรแล้วก็ตกแต่งเพื่อนพูดได้ครบเลย

0: นักเรียนพร้อมไหมครับตอนนี้กลุ่มที่1ขึ้นไปเตรียมความพร้อมได้เลยกลุ่มที่1เชิญครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนำเสนอผลงานนะครับซึ่งในส่วนของการนำเสนอผลงานในวันนี้ของห้องต้นทางเนี่ยจะเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5และ6ไปนะครับซึ่งหลังจากที่นำเสนอเสร็จเนี่ยก็จะมีการประเมินผลงานมาขั้นในทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเลยฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูในส่วนของลำดับการนำเสนอแล้วก็ลำดับการประเมินผลงานสามารถทำแบบเดียวกับห้องต้นทางได้เลยนะครับจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีช่องว่างในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินและการนำเสนองานด้วยนะครับตอนนี้นะครับในห้องต้นทางกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเอาศิลปะของภาคไหนมานำเสนอในรูปแบบของพิกโตแกรมที่ผ่านเทคนิคการฉลุกระดาษมาก่อนและมาสร้างงานพิกโตแกรมและตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนจะนำเสนอศิลปะของภาคอะไรและจะนำเสนอได้น่าสนใจแค่ไหนนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับ
1: ดีค่ะกลุ่มของพวกเราได้ภาคใต้ชื่อผลงานคือเสน่ห์ปากใต้ครับแนวคิดและแรงบันดาลใจเพราะทำให้เกิดความทรงจำความรู้สึกและถ่ายทอดออกมาเป็นรายละเอียดงานศิลปะฉลุกระดาษเป็นงานที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ครับ
2: เทคนิคกระบวนการในการทำงาน1. ศึกษาข้อมูลกับภาพที่กำหนดให้วาดภาพและฉลุกระดาษติดผลงานลงในกระดาษทำพิกโตแกรมทำตัวอักษรชื่อผลงานและตกแต่งชิ้นงานปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาฉลุกระดาษแล้วกระดาษขาดแก้ปัญหาโดยตัดเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้มาต่อส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์

0: นสีไม่ชัดเจนแก้ปัญหาโดยนำสีช็อคมาระบายแทนสีไม้ค่ะ
1: ในส่วนของงานศิลปะที่หนูเลือกมานำเสนอในผลงานของกลุ่มนี้มีงานอะไรบ้างครับ
0: มีวัดพระธาตุชัยยา
1: ครับ
0: หนังตะลุง
1: ครับ
0: หัวโขนเรือกอและพระอวะโลหิเตสวนค่ะ
1: พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยครับเดี๋ยวกลุ่มที่จะต้องเตรียมการประเมินคือกลุ่มที่5นะครับเตรียมความพร้อมได้เลยสำหรับกลุ่มที่1นะครับเพื่อนก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับภาคใต้นะครับโดยให้ชื่อกลุ่มว่าเสน่ห์ปากใต้นะครับแล้วก็ได้ออกแบบโดยการใส่หนังตะลุงนะครับใส่พระบรมธาตุชัยยาแล้วก็พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้เนี่ยมานำเสนอลงบนผลงานศิลปะนะครับลงบนผลงานพิกโตแกรมของกลุ่มตัวเองคราวนี้สิ่งที่ครูอยากจะแนะนำกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องนำเสนอด้วยว่าศิลปะที่เราเลือกมาฉลุเนี่ยมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างมีความหมายมีความเป็นมาเป็นไปยังไงอย่าลืมเล่าในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะมีอยู่ในคะแนนของเกณฑ์การประเมินนะครับแล้วก็การนำเสนอด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5นะครับจะประเมินกลุ่มที่1ว่ายังไงบ้างเชิญครับ
2: ประเด็นในการประเมินนะครับผมให้เพื่อนสามข้อครับความงามสาระอารมณ์และความรู้สึกครับความงามผมให้เพื่อน30คะแนนครับเพราะว่าน้ำหนักสีและการจัดวางถูกต้องและสวยงามครับ
1: ครับ
2: สาระนะครับผมให้เพื่อน10คะแนนครับเพราะบอกเอกลักษณ์ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
2: อารมณ์และความรู้สึกนะครับผมให้เพื่อน30คะแนนครับการพูดและสื่อสารดีเยี่ยมครับและชัดเจนน่าสนใจครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยครับสำหรับกลุ่มที่5นะครับได้มีการให้คะแนนซึ่งจากที่ครูฟังแล้วก็สมส่วนดีเพื่อนบอกว่าในส่วนของความงามเนี่ยให้เต็ม30เลยเพราะว่าสามารถจัดวางองค์ประกอบต่างๆแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามดีแต่ส่วนที่เพื่อนลดคะแนนลงไปก็คือส่วนของเนื้อหาสาระอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยตกหล่นในส่วนของการนำเสนอศิลปะที่เลือกมาเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นๆนะครับอย่าลืมส่วนนี้หนูต้องบอกด้วยว่าหนูฉลุงานอะไรมาบ้างงานแต่ละชิ้นเป็นยังไงอย่างเช่นฉลุหนังตะลุงมาหนังตะลุงเนี่ยเป็นการแสดงที่ภาคใต้นิยมแสดงกันเพื่อความสนุกความบันเทิงโดยการเอาหนังวัวมาใช้ฉลุอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นส่วนที่หนูจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้งานพิกโตแกรมของเราเนี่ยดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือส่วนของอารมณ์ความรู้สึกที่ได้จากงานเพื่อนก็ให้คะแนนเต็มเหมือนกันเพราะสามารถสื่อสารได้ดีทั้งในส่วนของการนำเสนอและในส่วนของผลงานนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1กลุ่มซึ่งเป็นของภาคใต้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มที่2จะเลือกเอางานศิลปะของภาคไหนมานำเสนอเราและจะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูจากกลุ่มที่2กันครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะ
3: พวกผมนะครับจับได้ภาคกลางครับชื่อผลงานนะครับกลางใจไทยแลนด์ครับที่มาของผลงานนี้นะครับภาคกลางเป็นภาคที่อยู่กลางของประเทศไทยครับจึงได้ชื่อนี้มาครับ
4: แนวคิดและแรงบันดาลใจนะคะคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางค่ะ
3: ผลงานที่เลือกมาทำการนำเสนอนะครับคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครับเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกตครับแล้วก็พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังครับ
4: ต่อไปนะคะคือโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรีค่ะและเรือนไทยค่ะ
3: และภาพที่กลุ่มผมทางพิกโตแกรมเพิ่มนะครับคือระนาดเอกครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางครับข้าวแต่นครับเป็นขนมไทยที่สำคัญของภาคกลางครับแล้วก็ว่าวจุฬาครับซึ่งเป็นการละเล่นของคนภาคกลางที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานครับเทคนิคและกระบวนการนะครับเทคนิคที่ใช้ในการทำผลงานนี้คือการฉลุครับและพิกโตแกรมครับกระบวนการนะครับ 1. ศึกษาข้อมูลครับ 2. เลือกข้อมูลเพื่อมาทำการฉลุครับ 3. นำผลงานที่ฉลุเสร็จแล้วติดลงในกระดาษ A2 เพื่อทำให้เป็นงานกลุ่มครับ 4. ทำพิกโตแกรมเพิ่มมาครับ 5. ออกแบบหัวข้อและตกแต่งเพิ่มเติมครับ
4: ปัญหาที่พบนะคะคือการแบ่งหน้าที่และการรับผิดชอบต่องานค่ะวิธีการแก้คือแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนและมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับสุดยอดเลยกลุ่มนี้นำเสนอได้ครบถ้วนในทุกๆประเด็นเลยนะครับคือตั้งแต่ในส่วนของชื่อมาจนถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือส่วนของปัญหาเลยคราวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนิดนึงว่าเมื่อตอนแรกกลุ่มภาคใต้ก็มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทำไมกลุ่มนี้มีอีกอยากจะบอกว่าไม่มีกลุ่มไหนผิดเลยพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยมีหลายปางหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นศิลปะหลายยุคหลายสมัยสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับคราวนี้ความน่าสนใจของกลุ่มนี้ที่ครูชอบมากงานศิลปะที่เขาเอามาหลากหลายถ้าเราจะเห็นคือมีพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับที่เป็นที่อยู่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีเรือนไทยนะครับมีบ้านเรือนไทยที่เป็นที่อยู่ของคนธรรมดาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดศิลปะและวิถีชีวิตของคนในภาคกลางผ่านชื่อกลุ่มกลางใจไทยแลนด์ได้อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาได้จริงๆเลยนะเดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มที่6จะประเมินให้กลุ่มที่2ว่ายังไงบ้างตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับคราวนี้เรามาดูการประเมินของกลุ่มที่6กันบ้างดีกว่าว่ากลุ่มที่6จะว่ายังไงบ้างสำหรับการนำเสนอของกลุ่มที่2จะได้คะแนนเต็มทั้งหมดหรือเปล่าครูไม่ได้กดดันนะมาดูความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มที่6กันครับ
2: ความงามนะคะถ้าอยู่ประเมินให้อยู่ที่20คะแนนค่ะมีการใช้สีอย่างพอสมควรค่ะและฉลุได้สวยงามแต่หากคะแนนตรงที่มีพื้นที่ว่างสีขาวค่ะ
1: ครับ
2: สาระนะคะให้30คะแนนค่ะมีการแสดงถึงปัตยกรรมและวัฒนธรรมในภาคนั้นๆค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำภาคด้วยค่ะในอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้20คะแนนค่ะเพราะว่าการระบายสีนะคะทำให้เราสื่อถึงอารมณ์ได้ค่ะแล้วว่าอารมณ์ในภาคนั้นก็สื่อออกมาได้อย่างพอเหมาะสมค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6หน่อยครับก็สามารถประเมินได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับซึ่งครูมองแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยตอนแรกครูคิดว่ากลุ่มที่2เนี่ยจะได้เต็มทั้งหมดเลยไหมนะครับเพราะว่างานก็ทำออกมาได้ดีนำเสนอก็นำเสนอได้ดีแต่คราวนี้พอเพื่อนบอกว่ายังมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างของงานในส่วนของความงามนะครับที่สามารถทำให้สมบูรณ์กว่านี้ได้ก็คือมีพื้นที่ว่างยังค่อนข้างเยอะอยู่ก็เห็นด้วยนะครับว่าเหมาะสมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราตกแต่งได้เต็มกว่านี้หรือมีการทำพิกโตแกรมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้ตัวงานเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้สามารถถ่ายทอดนะครับได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนกลุ่มอื่นๆนะครับเดี๋ยวครูจะมีเวลาให้เราได้ไปทำงานเพิ่มเติมมาส่วนที่เราได้รับจากการประเมินของเพื่อนในวันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปปรับแก้เพิ่มเติมพัฒนางานได้นะครับอันนี้แหละที่ครูเคยพูดไว้ต้นคาบว่าเราประเมินงานไปทำไมเหตุผลที่เราจะต้องประเมินงานเพื่อเอาผลจากการประเมินนั้นมาพัฒนางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนเป็นคนให้คะแนนหนูก็เอาความคิดเห็นของเพื่อนมาพัฒนางานตัวเองแล้วเดี๋ยวตอนครูให้คะแนนหนูจะได้คะแนนเยอะขึ้นตอนนี้เราไปดูกันว่ากลุ่มที่3จะนำภาคไหนมานำเสนอให้พวกเราดูขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชภาชลการมาจากกลุ่ม3ค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยศวดีสุขพวงมาจากกลุ่ม3ค่ะ
5: ผลงานที่หนูเอามานำเสนอคือผลงานของภาคเหนือนะคะชื่อผลงานเราก็คือเจ้าเหนือภาค
7: เฮ้ยภาคเหนือเจ้า
6: ชื่อผลงานนะคะก็คือภาคเหนือเจ้าค่ะมีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจก็คือได้มาจากเอกลักษณ์ของภาคเหนือค่ะที่แต่ละคนในกลุ่มชื่นชอบ
5: ผลงานที่นำ นำมาเสนอนะคะ 1. พระพุทธรูปสิงห์เป็นงานประติมากรรมของภาคเหนือค่ะมีลักษณะเด่นคือพระพักตร์คือหน้าจะกว้างดวงตาโตจมูกใหญ่และริมฝีปากหนาค่ะและยังเป็นรูปแบบที่นิยมในล้านนาอีกด้วยค่ะ 2. เรือนล้านนาเป็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมของภาคเหนือมีลักษณะเด่นคือหลังคาหน้าจั่วมีกาแลไม้กาลาบาดตรงปลายหลังคาซึ่งเป็นทั้งของตกแต่งและเป็นการแสดงฐานะของคนสมัยก่อนด้วย
6: พระอัครราชอยู่ตรงไหนคะทุกคนอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพระอัครราชนะคะเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามอย่างยิ่งในภาคเหนือที่หลายหลายคนไปแล้วชื่นชอบค่ะร่มนะคะอันนี้จะเป็นร่มของภาคเหนือค่ะเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยค่ะเพราะว่ามีลวดลายนะคะที่โดดเด่นค่ะแล้วก็มองเห็นชัดค่ะว่าเป็นของภาคเหนือข้อที่5นะคะขออภัยค่ะข้อที่4ค่ะ
5: เทคนิคและกระบวนการในการทำงานของกลุ่มแล้วนะคะ 1. ศึกษาหาภาพที่ต้องการฉลุค่ะ 2. วาดและฉลุออกมาค่ะ 3. นำงานไปติดกับกระดาษสีนะคะ 4. นำงานของแต่ละคนมาแตะรวมกันเป็นแบบนี้เลยค่ะเทคนิคที่ใช้นะคะเป็นเทคนิคการติดแบบมีมิติก็จะเป็นการยกนวลแบบนี้เลยนะคะโดยการพับกระดาษนะคะให้เป็นที่หนุนหลังของกระดาษนะคะเพื่อให้ดูนูนและดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
6: ข้อที่5นะคะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะปัญหาของพวกหนูกลุ่ม3นะคะก็คือหาข้อมูลไม่แน่ชัดค่ะข้อมูลยังไม่แน่ชัดพอค่ะพวกหนูก็เลยสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับภาคเหนือค่ะ
5: ขอจบการนำเสนอแบบเพียงเท่านี้ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
1: สุดยอดมากนะครับกลุ่มนี้เยี่ยมมากเลยคือเกินจากความคาดหมายของครูเหมือนกันแล้วก็ทำได้สมบูรณ์แบบมากกลุ่มนี้เขามีลูกเล่นน่ะเขาไม่ได้แค่มาเล่าให้ฟังเขามีลักษณะการพูดที่เชื้อเชิญเราให้เราสนใจด้วยเนาะแล้วก็ขั้นตอนการนำเสนองานของเขาวิธีการนำเสนอผ่านงานพิกโตแกรมเนี่ยเขามีการยกนูนขึ้นมาซึ่งทำให้งานโดดเด่นขึ้นมาน่าสนใจด้วยคราวนี้เป็นงานยากของกลุ่มที่1แล้วว่ากลุ่มที่1จะประเมินว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ากลุ่มที่1เนี่ยเขาจะประเมินงานเพื่อนว่ายังไงตอนนี้มาฟังการประเมินจากกลุ่มที่1กันครับ
8: ส่วนตัวผมนะครับด้านความงานนะครับผมให้คะแนน10คะแนนครับมีการลงสีชัดเจนแต่มีการตกแต่งน้อยเกินไปทำให้เหลือพื้นที่เยอะครับด้านสาระนะครับผมให้คะแนน30คะแนนครับเพราะมีสาระที่ถูกต้องและมีสาระที่ดีครับด้านความรู้สึกนะครับผมให้30คะแนนครับเพราะความรู้สึกดีไม่รุนแรงเกินไปครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มด้วยครับกลุ่มที่1นะครับก็ได้ประเมินเพื่อนไปแล้วซึ่งส่วนที่กลุ่มที่1ให้คะแนนเต็ม30คะแนนเลยก็คือส่วนเนื้อหาสาระอันนี้ครูเห็นด้วยเลยแล้วก็ชื่นชมมากๆที่กลุ่มนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะนำเสนอว่าเขาทำอะไรแล้วเขายังบอกได้ด้วยว่าแต่ละสิ่งแต่ละรายละเอียดมีความเป็นมามีความเป็นไปยังไงอย่างพระพุทธรูปสิงห์ที่นิยมสร้างกันในศิลปะล้านนาในโซนภาคเหนือก็นำเสนอมาได้อย่างดีแล้วก็มีการเชื้อเชิญให้เราไปสนใจพิกโตแกรมหรืองานฉลุแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นด้วยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆคราวนี้เรามาดูว่าภาคต่อไปกลุ่มที่4จะมาในชื่อกลุ่มว่าอะไรเชิญกลุ่มที่4ครับ
9: สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มที่4จะมานำเสนอภาคอีสานค่ะมีชื่อกลุ่มว่าสมาคมลาบก้อยแรงบันดาลใจคือวิถีชีวิตของภาคอีสานหรือศิลปะวัฒนธรรมอีสานมีเอกลักษณ์และความสวยงามเป็นของตัวเองประเด็นอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมศิลปะของภาคอีสานเทคนิคกระบวนการทำงาน 1. หาแบบ 2. ร่างภาพ 3. ลงเงา 4. ฉลุ5ติดภาพกระดาษสี6ทำพิกโตแกรมค่ะความหมายของการนำเสนอนำเสนอเพื่อให้เข้าใจในการในงานที่เราทำจะนำเสนอจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจค่ะ
1: นี่ครบถ้วนแล้วใช่ไหมครับในส่วนของขั้นตอนทำงานหนูพูดไปแล้วการแก้ปัญหาพูดไปหรือยังลูกพูดด้วยพูดด้วยเจอปัญหาอะไรบ้างในการทำงาน
9: ปัญหาคือติดกาวไม่อยู่แบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนแก้ไขติดกาวให้แน่นขึ้นแบ่งหน้าที่ให้

0: ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับกลุ่มนี้มีความน่าสนใจอยู่ที่ชื่อกลุ่มนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจเขาตั้งชื่อกลุ่มว่าสมาคมลาบก้อยลาบก้อยนี่มีที่ภาคไหนลูกอีสานอีสานภาคเดียวเลยนะครับแล้วเพื่อนก็บอกด้วยว่าแรงบันดาลใจเขาเนี่ยคือการนำเสนอวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานเลยซึ่งก็หยิบยกมาตั้งแต่หม้อดินเผาบ้านเชียงนะครับที่เป็นศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับมาใช้สร้างสรรค์ถ่ายทอดลงไปก็ถือว่าเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะของภาคอีสานได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนกลุ่มที่เท่าไหร่ประเมินเอ่ยกลุ่มที่2จะประเมินว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูการประเมินของกลุ่มที่2กันครับ
2: ด้านความงามนะครับผมให้20คะแนนนะครับเนื่องจากพื้นที่เหลือครับแล้วก็ฉากดำนะครับมันทำให้แบบมันดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจครับผมให้เพิ่มอีก5คะแนนตอนแรกผมจะให้15ครับเหตุผลที่ผมให้เพิ่มอีก5เพราะว่ามีการรายละเอียดตรงที่มันเลยครับตรงนั้นครับหน้าสาระนะครับผมให้20คะแนนครับสาระบางอย่างขาดหายครับแต่ก็ยังมีสาระที่ยังครบถ้วนอยู่ครับหน้าอารมณ์และความรู้สึกนะครับผมให้10คะแนนครับเนื่องจากเสียงของผู้นำเสนอเบาเกินไปครับ
1: แล้วความรู้สึกที่ได้จากตัวงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกใช้ได้ครับ
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในส่วนนี้นะครับก็เพื่อนก็ได้ประเมินไปโดยให้ตามเนื้องานนะครับที่ได้นำเสนอมาซึ่งก็มีการปรับลดคะแนนในบางส่วนนะครับซึ่งก็เหมาะสมอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับของเพื่อนซึ่งในการประเมินเนี่ยครับนักเรียนเวลาที่เราประเมินงานทัศนศิลป์เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้เราจะนำมาปรับปรุงพัฒนางานของตัวเองเพียงแค่บางส่วนเพื่อให้งานตัวเองไม่ผิดไปจากแนวคิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรับฟังมาแล้วก็มาใช้ในการพัฒนาของงานของตัวเองต่อคราวนี้เรามาดูกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมาในเรื่องอะไรมาในภาคไหนและจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นสมาคมลาบก้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรต่ออ่ะ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะครับชื่อผลงานชื่อหมู่เฮาเจ้าเหนือนะครับ
4: แนวคิดแรงบันดาลใจของผมนะครับวัฒนธรรมและการมีอยู่ของภาคเหนือครับและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของภาคเหนือครับผลงานศิลปะท้องถิ่นนำเสนอการฉลุมีวัดล่องขุ่นบ้านกาเลพระพุทธชินราชแล้วก็ปีแนครับเทคนิคกระบวนการนะครับใช้เทคนิคติดกระดาษที่ฉลุครับ
3: ครับส่วนปัญหานะครับคือการแบ่งหน้าที่ยังไม่ลงตัวครับก็ได้แก้ปัญหาโดยการแบ่งหน้าที่กันใหม่ครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับความน่าสนใจของกลุ่มนี้นะครับเขาจะแตกต่างจากกลุ่มภาคเหนือเมื่อสักครู่นะครับหมู่เฮาเจ้าเหนือเนี่ยเขาหยิบเอกลักษณ์เด่นๆของภาคเหนือมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชที่เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยรู้จักใช่ไหมครับอาจารย์เฉลิมชัยนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นเหมือนกันก็ได้หยิบเอามาถ่ายทอดนะครับคราวนี้กลุ่มนี้นะครับอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของการนำเสนอกระบวนการทำงานให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนที่ประเมินจากกลุ่มที่3เพื่อนจะประเมินว่ายังไงบ้างขอเชิญกลุ่มที่3ครับประเมินงานเพื่อนได้เลยครับ
5: ประเด็นในการประเมินนะครับมี3ประเด็นประเด็นที่1ด้านความงามประเด็นที่2ด้านสาระและประเด็นที่3ด้านความอารมณ์ด้านอารมณ์รู้สึกประเด็นที่1ด้านความงามผมให้20คะแนนเพราะรายละเอียดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมชัดมากครับด้านสาระผมให้20ข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนด้านอารมณ์ความรู้สึกผมให้20คะแนนภาพแสดงอารมณ์และความรู้สึกไม่ดีพอครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็นำเสนอได้ดีแล้วก็ประเมินก็สมเหตุสมผลนะครับจากที่เพื่อนได้แนะนำไปคราวนี้หนูอาจจะต้องไปปรับงานเพิ่มเติมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนได้ประเมินมาแล้วและมีส่วนไหนที่หนูคิดว่าน่าจะพอปรับงานพลิกตัว

0: แกรมของตัวเองได้หนูปรับได้เลยนะครับเพื่อที่เวลาครูตรวจงานของหนูจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับว่าเขาจะมานำเสนอเรากับภาคอะไรด้วยชื่ออะไรและจัดเตรียมผลงานมาได้น่าสนใจมากแค่ไหนไปพบกับการนำเสนอของกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ขอเสียงปรบมือด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม6ค่ะชื่อผลงานของกลุ่ม6คืออีสานบ้านเฮาค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจคือการนำเสนอศิลปะผ่านหัวข้ออีสานบ้านเฮาโดยนำศิลปะและวัฒนธรรมในภาคอีสานมาฉลุค่ะผลงานศิลปะท้องถิ่นที่เลือกมานำเสนอผ่านการฉลุกระดาษคือวัดท่าพนมพระพุทธรูปปางพระไม้จำนวน2ผลงานค่ะหิมพานต์มัดเมโลค่ะข้อ4เทคนิคกระบวนการในการทำงานการฉลุกระดาษใช้สีช็อคระบายรอบผลงานค่ะการวาดรูปเพิ่มเติมลงบนกระดาษและตัดส่วนที่วาดมาแปะบนกระดาษที่นำเสนอค่ะปัญหาในการทำงานคือการแปะกาวที่ล้นออกมาจากผลงานฉลุค่ะทำให้งานฉลุเลอะค่ะและมีการเกลี่ยสีไม่ทั่วค่ะ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้นะครับเป็นอีกกลุ่มนึงที่นำเสนอได้น่าสนใจผ่านตัวงานพิกโตแกรมนะครับซึ่งมาในหัวข้ออีสานบ้านเฮาก็คืออีสานบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็หยิบยกเอาศิลปะหลากหลายรวมไปถึงหิมพานต์มัชเมโล่จำได้ไหมว่าหิมพานต์มัชเมโล่เนี่ยคือตัวอะไรเฮรานะครับถูกต้องซึ่งเพื่อนก็ได้นำเสนอผ่านผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากลุ่มที่4จะประเมินว่ายังไงบ้างให้ความคิดเห็นกับงานชิ้นนี้ว่ายังไงบ้างซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยที่ครูชอบนะเขานำเสนอในส่วนของเทคนิคที่เขาไปทำเองเพิ่มเติมด้วยนอกเหนือจากเทคนิคที่ทุกกลุ่มทำเหมือนกันเทคนิคในการนำเสนอเทคนิคในการไปตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนก็ได้พูดถึงในขั้นตอนของการนำเสนอด้วยในส่วนของการใช้สีช็อคนะครับการแก้ปัญหาที่กาวเลอะลงไปซึ่งในส่วนนี้ครูเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติของงานเนาะไม่เป็นไรนะครับมาดูว่ากลุ่มที่4จะให้คะแนนยังไงและมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับเชิญครับ
2: ด้านความงามนะคะให้30คะแนนค่ะค่อนข้างหลากหลายและมีการไล่สีได้สวยงามค่ะด้านสาระนะคะผลงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมที่นำมาฉลุมีความน่าสนใจและสื่อถึงภาคอีสานได้ดีค่ะด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสื่อถึงอารมณ์ความคืนเครงและร้อนแรงสื่อให้ถึงภาคอีสานได้ดีเยี่ยมค่ะ
0: โอ้ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้มีวิธีการประเมินที่ไม่ค่อยเหมือนกลุ่มอื่นเขาจะไม่ประเมินเป็นแพทเทิร์นแต่เวลากลุ่มอื่นนำเสนอเขาจะพูดตามเกณฑ์ใช่ไหมครับกลุ่มนี้พูดไม่เหมือนในเกณฑ์แต่ถามว่าครอบคลุมเนื้อหาในเกณฑ์ไหมยังครอบคลุมนะครับครูชอบการพูดว่าสีสันในงานชิ้นนี้ทำให้แสดงออกถึงความสนุกความคืนเครงของภาคอีสานเป็นแบบนั้นจริงๆไหมครับภาคอีสานสนุกคืนเครงไหมสนุกเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ถือว่าถ่ายทอดสีในงานได้ดีซึ่งกลุ่มที่4เขาก็หยิบยกประเด็นนี้มานะครับมาใช้ในการประเมินด้วยขอเสียงปรบมือให้ทั้งกลุ่มที่6และกลุ่มที่4ครั้งนึงครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับในห้องต้นทางก็ได้นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูมีเวลาสักครู่หนึ่งให้พวกเราได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานนะครับทั้งในส่วนของงานพิกโตแกรมนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินลองดูว่าเพื่อนแนะนำอะไรมาเราจะทำอะไรในงานพิกโตแกรมของเราเพิ่มเติมได้บ้างเพื่อที่เวลาครูให้คะแนนเนี่ยจะสามารถให้คะแนนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ลองตรวจสอบดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปพัฒนางานเพิ่มเติมกันครับ

0: เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ยนต์ศาสตร์ศิลป์4ถิ่นไทยเราได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะทั้ง4ภาคไปแล้วผ่านการสร้างสรรค์ผลงานฉลุกระดาษและงานพิกโตแกรมนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เป็นที่ประทับใจของครูมากๆและเชื่อว่าเพื่อนๆปลายทางก็น่าจะได้รับประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้นำเสนอรวมขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดแล้วออกมาสมบูรณ์มากๆเลยนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าพินิจทัศนาทัศนธาตุนะครับพินิจทัศนาทัศนธาตุมาดูว่าในหน่วยการเรียนรู้หน้าผลงานที่เราจะได้สร้างสรรค์จะท้าทายมากแค่ไหนแอบบอกใบ้ว่าจะถูกใจคนชอบของหวานนะครับนักเรียนปลายทางลองเอาโจทย์นี้ไปดูน่าจะถูกใจคนชอบของหวานเราไปดูซิว่าเราจะได้สร้างสรรค์งานอะไรกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครูและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับศิลปะในแต่ละภาคซึ่งก็นำเสนอกันได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ประเมินกันได้อย่างสมเหตุสมผลก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงทะเลจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3 เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักบนทางด้านภาคอีสานตอนบน

พยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34องศาเซลเซียสแบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-34องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจะ

0: มันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
1: ช่วยแล้ว
0: อ่ะยังไงก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
1: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
0: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
0: นายช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระร่วงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
0: ใช่
2: คูลมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
3: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
3: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
3: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
4: ช่างดีเหลือเกิน
5: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
3: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
5: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ขาช้างขาใครจักใคร่ขาหมาขาใครจักใคร่ขาเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
5: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
5: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
5: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
3: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้อีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว่าข้าจะให้ฟังนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิ้วเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วย
4: นะ
5: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
6: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR ไปชมกันเลยครับ
7: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
8: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is napier grass. The napier grass variety that's popular in Thailand is the napier bak chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today,It grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
7: If a farmer grows napier grass in one rye of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
8: And if you compost napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a Nan and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow napier grass for animal feed.
0: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of napier grass?A. It can be used to feed fish. B. It is cost-saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost-saving because you don't need fertilizer to grow napier grass. Or is it D. It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys.พร้อมแล้ว See you นครสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
5: A it can be used to feed fish
0: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
3: C
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
3: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow napier grass
0: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่

0: also big เลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆ Okay, this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who, what or where. The following are the characteristics of which festival? Clue number one. This festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year. เอาละสิสาธิตมช.กดตอบแล้วตอบว่า
1: The Day of the Dead
0: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมช.จังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages
2: CU Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ NV Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.
0: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or false และ category ใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ medicine
2: เกมนี้สาธิตมช.ส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าไทม์เพื่อตีเสมอ
0: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it
3: Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false? Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito.
1: True. False.
3: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans.
1: True. True.
3: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
1: True.True.
3: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
1: True. True.
3: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
1: True. True.
3: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
1: True. True.
3: There is no vaccine for polio.
1: False. False.
3: Zika fever is caused by the Zika virus.Which is a member of the flavivirus family.
1: True. True.
3: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
1: False. False.
3: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
1: True. True.
0: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาเลเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือ anopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cellsและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
1: เม็ดเลือดขาวครับ
0: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรลูก
1: H5N1
0: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ sudden death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่าWhich method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand? A. Electric chair. B. Hanging. C. Firing squad. D. Lethal.

0: injection lethal injection สาธิตมอชอตอบว่า
1: lethal injection
0: และ lethal injection เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยที่เข้ารอบต่อไปสาธิตมอชอพบกับคู่ต่อไปได้เลยครับขอต้อนรับน้องๆ

0: Prince Roy วิทยาลัยคำตอบของพวกเราคือ
1: jellyfish
0: jellyfish หรือแมงกะพรุนนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์ตอบแล้ว Like I said in Japan restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fishTo remove the poisonous parts from the fish and keep those parts in a way that prevents contamination. Clue number four: the fish contains the toxin called tetrodotoxin, which can withstand heat up to 200 degrees Celsius. So, the poison in this fish does not disappear with conventional cooking methods. The toxin in this fish can be found mostly in its eggs.Liver, intestines, and skin. Its meat contains the least amount of this toxin. And the last clue, this fish has short and long thorns depending on the species. When it's disturbed, it puffs up like a balloon. The Japanese like to eat this fish and calls it fuku. Your answer is
1: balloon fish.
0: Balloon fish, your answer is ก็เป็นจริงตามนั้นครับจริงๆแล้วจะเรียกว่า balloon fish ก็พอหยวนๆแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือ puffer fish balloon fish ถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือ puffer fish เนี่ยฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ We'll be back after these messages Okay so we left off at the pointWhere Pua was leading at 300 points. แต่รอบนี้ Prince Royal วิทยาลัยมีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker. นะฮะทีนี้สำหรับในรอบของการ random ต่อจากนี้ไปเกมออกได้แก่ Logic. Insect A has 8 legs.Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind?โอ้โห The answer
1: A is 5 B is 5 and C is 8
0: Your answer ผิดครับ Prince Royal วิทยาลัยเชิญครับ
2: We have 5 insect A 7 insect B and 6 insect C
0: Your answer is ถูกต้องอ้าวอธิบายมาจริง
2: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
2: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
2: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่ครับผม
2: ก็เลยกำหนดว่า X บวก Y บวก Z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
2: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า A มี X ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8X B ก็ต้องมี 6Y C ก็ต้องมี 6Z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
2: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
2: ก็เป็น 2Y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 pointsยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration that the two countries made together? A. Namdong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Vithealai, your answer is
2: D. The Declaration for Peace.
0: And D is ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
1: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
0: The Declaration on the Korean Peninsula is ผิดครับบัวได้ซ้ำตอบข้อ
1: C. Panmunjom Declaration.
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหอกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
1: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
2: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต่ๆนะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปัวที่เข้ารุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7 โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ

0: กว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise it.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call แรงเชอร์คาวบอยthey raising cows
3: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And last one is Hollywood Cowboy and this
9: Hollywood Cowboy
8: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developedAnd also it has the influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีการได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the West Wild movie so he established this farm okay. and he was called the first one
9: the you said Siam what does it mean
8: Siam is the old name of Thailand
9: oh really so yeah. that's why it's everything like Siam
8: Square Siam Paragon yeah,
9: yeah. old name of
8: Bangkok old name of Thailand yeah
9: oh
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
9: so next we are going to see a cowboy show okay let's go
3: okay let's go

ตามโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูในหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมแต่จะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

ั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
0: Okay. So now let's introduce the cowboy.
1: Yay! Yay. Wow. พี่ทำไงพี
5: ่พ่อ
3: คือ
5: ว่า
3: หลักเกียร์แล้วตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเก
6: ียร์ตัว
3: เกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเก
2: ียร์ตัวเกียร์ตัวเกีย
7: ร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์แบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
8: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
9: ผ่านนะครับต้องผ่านเล่นหมดเลยมีเชือกให้ลองหน่อยไหมผู้ชายคนอื่นไหม
8: ฉันน่าต้อง
9: เอ้ยเอามด
8: In, into the step

0: Cowboy เรียบร้อยแต่ว่านี่คือ Thai Cowboy yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปิ๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: ครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญ
4: โอเค1 2 3 okay go straight
5: เตรียมปั๊
4: บอ
5: ยู่นะ
4: go right step forward along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right No, a little bit left. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับติดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Slowly.
2: Oh, stop. Hit and hit it.
0: Go.
6: Send on turn left. Okay. Go straight. Okay, go straight. A little bit left. Yeah. Okay, and go straight. Okay, hit hard.
7: โอ้ยตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุนแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: Okay. Ready. Stop.
8: Turn around. Okay, go straight. Go ahead. Slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
7: ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
6: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: พูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
9: You show us so many things.
10: Yeah,
9: you enjoy that
10: city
9: so
10: before.
9: Much.
11: I didn't know so much about Thailand before.
9: Exactly.
11: We stayed so. Here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
9: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
11: national park in Thailand.
0: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
6: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
9: Good.
6: Thank you.
0: Thank you.
6: Thank you.
12: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you for my tourist.
9: Thank you.
2: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
13: Yeah.
2: We have exchange lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
2: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
11: Yeah, it was because
9: Next time come to our country.
0: Yeah. Oh. มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
6: It was so fun.
10: Amazing.
6: So fun, interesting.
10: Yeah. The best weekend.
9: Best weekend, yeah.
6: Uh-huh.
9: Yeah,
6: uh-huh.
9: Best time.
11: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. Uh-huh. Yeah. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
6: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
0: Longest,
6: so
0: tallest guy.
14: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
6: Yeah.
9: Okay.
0: Thank you.
9: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children used the English?
15: They speak really good.
6: They speak
15: English.
6: Really good. Really good. You are really good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
15: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
7: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
16: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: ถือว่าดีขึ้น
16: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะด
0: ี
16: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: โอ
16: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดังโอ้
0: เสียงมันจะดังขึ้น
16: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
16: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
16: ้ต่อไป
0: น้องฮาร์ท
16: นะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอ้เรื่อง accent เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทย accent เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
16: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
0: เยี่ยมครับมาคลิปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ You are your tourist you make us very good trip thank you so much
11: thank you
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยมา
7: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
10: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
13: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดก
17: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
18: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขาพัฒนาประเทศนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ firstsecond third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February MarchApril, May, June, July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับ August, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ L E A P leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกายน Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันซะส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษายนนะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษายนขึ้นก่อนก็คือ April

แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15th แล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the 1st of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the 1st นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นั่นนะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบินลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกานั่นนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะฮะไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่อยากจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามนะว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งนะครับจะใช้แบบสั้นๆนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันนะครับการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาหนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่มั้ยฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่มั้ยครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1และ12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลานั่นนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning

3 o'clock in the morning 8 9โมง10โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 นเย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 นเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น 4:00 นนะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3:00 นเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3แล้วนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3:00 ถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1:00 7 o'clock 2:00 8 o'clock 3:00 9 o'clock 4:00 10 o'clock 5:00 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4:00ก็10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 2:30 2ก็คืออะไรครับ2:30ก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลา 4:45 ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 นาทีครับ 4:10 นาที4ทุ่มก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ10ครับ10นั่นแหละครับถูกต้อง10นาทีก็คือ10ลองพูดดีครับ10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดีด7:11ก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7-11 แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์นะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า5:05เพราะ5:05แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20:05 20 past 5 25:05ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราแค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ to ก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40

20-6ตอนนี้หลายคนก็บอกโอ้ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชีวิตที่5:40ก็คือ20:06นั่นเองครับ5:40 20:06ถ้าเป็น5:50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6:00ครับ10-6ก็เป็นอะไร10:06นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5:35ถ้าเป็น5:35นะครับก็คืออะไร25-6นั่นเองครับก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5:35ก็เป็น25:06นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้ 5:00 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1/4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น5:15ก็เป็น quarter past 5 1/4เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทย5:30ฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ halfpast 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น5:45ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5:00 PM แล้วกันนะครับถ้าเป็น5:00 PM ก็คือ5:00 in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5:05ครับระบบง่ายก็จะเป็น5:05และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5:05 5:05ถ้า5:10นะครับก็คือ5:10ถ้าระบบยากก็จะเป็น10:05 5:15นะครับก็คือ5:15ถ้าระบบยากก็คือ5:15 5:20ก็คือ5:20หรือถ้าระบบยากต้องเป็น5:25 5:25 5:25ถ้าระบบยากก็คือ5:55 5:30 5:30หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25:06จำได้ใช่ไหมครับว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6:00 25:06นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20:06ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1/4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6:00นะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ5:50ก็คือ5:50ถ้า5:50ระบบยากก็คือ10:06ก็คืออีก10-6 5:55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5:06นาฬิกาก็ได้วาด10:00ก็จะกลายเป็น6:00นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา4:15คุณก็พูดกับตัวเองครับ4:15กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา4:30 4:00ก็ต้อง10:30แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of May นี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ 5th floor 9:15 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า 5th floor ก็คือชั้น5 9:15 นั่นคือ9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นแหละครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับ
Everything about

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Virtual reality is changing the world, especially in the way we educate and train people.I'm Dr. Moritz Bachiaprut from Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit at the Faculty of Information and Communication Technology. This is my latest research result, a virtual reality system for stress inoculation training of emergency healthcare personnel. Nowadays, medical schools focus more on training in the physical skills and not so much on teaching their studentsTo psychologically deal with stressors. Since there is an increasing evidence of medical personnel suffering from stress, we think that this psychological aspect of training is an interesting area that we should explore. This VR system is intended to inoculate emergency healthcare personnel to future stressors by letting them practice stress coping skills inA virtual environment. The system simulates a stressful rescue scenario for emergency personnel who role play a first-time medical responder. An interactive storytelling is implemented to engage users and to elicit intense emotional responses. Users can explore virtual environment using VR equipment, can speak naturally to virtual characters,and must make crucial decisions. Virtual reality is a promising technology for creating immersive and stressful environments that are otherwise too costly, too dangerous,

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊

0: เจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทะยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติมรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเหตุ

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจ้าเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงคะไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:03 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการ

0: พัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษายังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรขณะที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่

ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมษา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระจากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และ

ของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยา

วาวัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับบน GMP-PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัย

0: ของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ีพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
ั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุค

สังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะเมธ
2: พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉยเสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมธดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไปนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆนี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบรถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา

0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
1: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100แข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอิทแหละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีชแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสืบจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติด3ระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมก็เป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดิทแหละเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีดมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ย ผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินละ
1: แล้วหลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะไปเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเรา ใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกร

0: รายการหนึ่งแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10-20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัวค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5 ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. คิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จบ่าย 2:00 น.แล้วก็กินอีกที 4:00 น.ให้เสร็จ 6:00 น.เย็น
1: โคตรจะประคุณทูนหัว
0: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต๊อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับเอาขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาท
2: ครับผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทําครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทํารายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
1: ใช
0: ่เอาไงดีวะผมก็คิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เทป
1: โถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นแหละครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
1: เออมันเริ่ม
0: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเอ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่า ผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกที่เลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
1: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทำไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแหลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทำคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีทแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งไก่หน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทำให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสักหนึ่ง EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใครสองอาจจะมองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นสมมติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทํารีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะครับคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช
1: ่มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งนะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอ่ะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: เอาพี่มาดิ
3: เล่าจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีครับพี่
3: ที่12หมดแล้วปมมือเร็ว
0: แต่ประมาณนี้ครับแล้วก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: ย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหมวันนี้คุณทำชาเลนจ์อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับก็ซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถดิดได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทําแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทําได้เราก็ต้องทําได้จริงถ้าเราทําไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ําอ่ะ

0: สิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาใครๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทําในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

ลังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นอ่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำใ

0: ้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยล่ะค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Five ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆ

คอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยโยโยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้จะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน5โมงเย็นก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับ mumเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามอมากับมอมานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆ เนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคุณป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา We hilled up soil around the strawberry plant เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะFacebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆไปค่อยไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าCreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ phrasal verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก phrasal verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ phrasal verb นะคะน้องๆคือการที่ verb บวกกับ preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น get up ตื่นนอน check over เข้าควบคุม look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for from to โอ้เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่

0: ราเฟซเซอร์เวิร์บเหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้ค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย pep position เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
2: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on.
1: Get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: Hey. Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No. จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
2: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get in
0: เดี๋ยวก่อนสอนอย่าเพิ่งมาดีๆไม่ได้เหรอ
2: ทำไม
0: ผีนั่นไม่ใช่คน
2: คนยังไม่ใช่ผีจะขึ้นรถเก๋งแบบนี้ต้อง get in the car ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆเช่นรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจไหม
0: ถ้ารถเล็กก็ get
2: in ใช่
0: แล้ว get on ได้ไหม
2: ก็ได
0: ้ก็ถูกแล้ว
2: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงเพราะเดี๋ยวไปเก็ตออนมันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะเก็ตออนเนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
0: ้โอเค
2: เก็ตอินเก็ตอินคาดีกว่าเก็ตเอา
0: โอเค
3: เก็ตอิน
0: เก็ตอินนะคะเย้ Where would you like to go
3: I would like to visit Temple of Dawn
0: จะไปวัดดอน
2: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
0: ผีน่ากลัวนะ
2: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่ครับ
0: ทำไมอะ
2: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
0: แล้วที่ไหนฮะ
2: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
0: อ๋อวัดอรุณ
2: นั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดสิเดี๋ยวTemple of Dawn
0: Temple of Dawn
2: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald BuddhaTemple of the Emerald Buddha
0: the Emerald Buddha
2: แล้วก็ Marble Temple
0: Marble Temple
2: วัดเบนไง
0: วัดเบนไงวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
2: ทุกวันนี้ยังงงอยู่นะฮะว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
0: ยังงงอยู่เลยเนี่ย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Fresh Wolf กันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า get in แล้วก็ get on ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่เอคำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get awayวิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่1 she will soon ... her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ tiktok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือget over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ she will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ get off ค่ะ she will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมย์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี Pep Position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pi Tae and Pi Pham take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: First things first เรามาเคลียร์ก่อนนะฮะ contrary to the popular belief อันนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายๆคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: มาเก๊าไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: It's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับพูดง่ายคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะอ
1: ยู่ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลแม่เนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตร southwest from Hong Kong it takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังค์เยอะหน่อยก็บินฮอมานะมีตังค์ไหม
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกันนะฮะ

0: of the Chinese territories, Ma Kao is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องคอลนี่คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
1: ้สวยงาม
0: สวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
1: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อครั้งส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็คือเป็นภาษาราชการที่ยังใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเทียบกับฮ่องกงนะดูไงดีอ่ะ
1: ไปเลย let's go

so it says here on the brochure, คือตามโบรชัวร์เขาบอกว่าไงครับ after the establishment of the People's Republic of China หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ so on the 20thOf December 1999, a few days before the millennium, ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมาได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ It was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดิน

0: จีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่แนทมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวันin ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะ
2: อย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่น
1: ผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรากันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
2: ในเดือนกรกฎาคม
1: in 1994
2: ในปี1994
1: in summer
2: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
1: และหลักการใช้ preposition of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ pep position ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ pep position เลยค่ะ
1: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
2: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆนะคะ
1: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
3: Welcome to Good Morning
4: Vocab King

0: Never.
1: N-E-V-E-R.
0: Popular.
1: P-O-P-U-L-A-R.
0: Assistant.
2: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
0: Earring.
1: Again?
0: Earring.
1: Pass.
0: Fossil.
1: F-O-S-S-I-L.
0: Olympic.
1: O-L-Y-P-I-C.
0: Olympic.
1: O-L-Y-M-P. Pass.
0: Pretty.
1: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
2: Again, please.
0: Brilliant.
2: Pass.
0: Exhibition.
1: Again, please.
0: Exhibition.
1: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
1: Pass.
0: Kitchenette.
1: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
1: Pass.
0: Shrine.
1: Again, please.
0: Shrine.
1: Pass.
0: Syndrome.
1: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
2: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
1: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
1: P-R-O-P-E-R-D-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
1: Pass.
0: Spectacular.
1: Pass.
0: Weightlessness.
1: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
2: C-H-A-T.
0: Fail.
1: F-A-I-L.
0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
3: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
0: The first one, Olympic. Olympic.
1: O-L-Y-M-P-I-C.
0: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
1: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
0: Nice, well done.
3: ต้องเรียกกันมาทีมดีมากอ่ะต่อไป
0: Propaganda.
1: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
0: Very good. The last one, you were really close. Dagger. Dagger.
1: D-A-G-G-E-R.
0: There it is. D-A-G-G-E-R. Dagger.
3: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำมาได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
0: 17 points
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่า fail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่เน็ตก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่นHe fell in the test. เขาสอบตก He fell in business. เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะเรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money awayin the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่เนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลกข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาต้องเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไป การบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับกรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรื

0: ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เห็นก็คือโพสต์ Facebook กันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน Facebook เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
1: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
0: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
1: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
0: เหรอฮะทำไม่ได้
1: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
0: ้
1: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
2: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นมีค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองไทยด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆ อย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย violence is bad เอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violenceV-I-O-L-E-N-C-E Violence แปลว่าความรุนแรงค่ะโอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง Phrasal Verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่หนึ่งนะคะ Phrasal Verb คือ Verb ที่มาพร้อมกับ Pep Position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบิน get off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะใช้คำว่า get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus เรื่องที่สองนะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง head position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะon บวก one in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะIn July เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ Pep Position ที่ใช้กับคำว่า Fail แล้วก็ High ค่ะคำว่า Fail เราจะใช้กับคำว่า In Fail In แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า High จะใช้กับ Away Hide Away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะและเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่า bully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง b u l l y bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่2นะคะ violence v i o l e n c e violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกัน

0: ไปเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ Tense Position แล้วก็ Phrasal Verb กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า Where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะ
1: งั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ
0: English Level Up
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Level Up กันหรือยังคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
8: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนม

ระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: and this is In Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้าคือใครกันนะ Are you ready?
1: I'm ready.
0: I'm not.
1: I'm ready to win.
0: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: Wow.
2: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: FUTURE Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัว

0: สุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
1: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is disease.
1: D-E-S-C-I-N-E.
2: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
3: ฮาดี้ครับ
0: ฮาดี้ฮาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
3: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
3: 50%
2: Do you feel confident?
3: Yes.
2: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is alphabet.
3: A L P H A B E T. Alphabet.
2: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์กลับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
1: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
1: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is champion
1: C H A M P I A N
2: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะ
0: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is fountain.
1: F A L T I A N.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกษ์ครับ
0: น้องพฤกษ์น้องพฤกษ์เคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
2: Your word is stadium. Okay, one more time. Stadium.
5: S-T-A-D-I-U-M.
2: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
0: น้องจุนน้องจุนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 11ครับ
2: Do you feel ready?
6: Yes
2: All right, so you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is president.
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
2: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is village
8: V I L L A G E
2: Your answer is correct Good job
0: Yeah. Yeah.

0: บคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
1: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเทียบ
0: น้องเทียอยู่เท่าไหร่คะ
1: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
2: Have you been practicing your spelling?
1: Yes.
2: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
2: Your word is remote. Remote.
3: R-E-M-O-T-E.
2: Okay, your answer is...Correct. Good job.
0: เก่งมากมันตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย Shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาล่ะค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
4: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is repeat
4: R E P E A T
2: Your answer isCorrect. Good job.
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
5: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
7: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
7: 1 1 1
0: หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Technology พร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
7: ้พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Phone
7: P-H-O-N-E
2: Fax
7: Pass
2: Camera
7: C-A-M-E-R-A
2: Media

0: Pass.
1: Computer.
0: Computer.
1: Laptop.
0: Laptop.
1: Website.
0: Website.
1: Network.
0: Network.
1: Battery.
0: Battery.
1: Television.
0: Television.
1: Television.
0: Television.
1: Fax.
0: Fash.
1: Fax.
0: Pass.
1: Media.
2: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fax ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell fax is F A X.
2: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคายดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 3ค่ะ
2: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
3: ไม่ค่อยอะไร
2: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Onion.
3: Onion. Pass.
1: Tomato.
3: T-O-M-A-T-O.
1: Potato.
3: Again, please.
1: Potato.
3: P-O-T-A-T-O.
1: Corn.
3: C-O-R-N.
1: Carrot.
3: C-A-R-R-O-T.
1: Garlic.
3: Pass.
1: Lettuce.Lettuce.
3: Pass.
1: Parsley. Parsley.
3: Pass.
1: Spinach.
3: S-P-I-N-S-H.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
1: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
2: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไม่หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
4: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
4: เล่นค่ะ
2: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
4: กลองค่ะ
2: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
4: ค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Cello
3: C-H-E-L-L-O
1: Cello
3: Pass
1: Drums
3: D-R-U-M-S
1: Piano
3: P-I-A-N-O
1: Bass
3: B-A-S-E
1: Bass
3: Pass.
1: Violin.
3: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
3: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
3: F-L-U-I-T.
1: Flute.
3: Pass.
1: Trumpet.
3: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
3: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
3: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: correct way to spell cello is c e l l o
2: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
4: yeah
1: you spelled it b a s e
4: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
2: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำ

0: ยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now. Sea.
3: S-E-A.
2: River.
3: L-I-V-E-R.
2: River.
3: L-I-V-E-R.
2: River. River.
3: R-I-V-E-R.
2: Tree.
3: T-R-E.
2: Lake.
3: Pass.
2: Island.
3: I-R-O-N.
2: Island.
3: I-S-E-R.L-A-N-D
2: Beach
3: B-L-E-A-C-H
2: Beach
3: B-L-E-A-C-H
2: Beach Beach
3: B-E-A-C-H
2: Valley
3: Path
2: Rainbow
3: R-A-I-N-B-O-W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร lake
2: the correct way to spell the word lake is l a k e
0: what was the other word that he missed
2: valley is spelled v a l l e y
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ช็อปเลยนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ
4: 9
0: โอ้มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 4
0: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
3: จะพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมเรียงคาโนเน
3: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now ship
3: S-H-I-P ship
2: train
3: T-R-A-I-N
2: metro
3: pass
2: plane
3: P-L-A-N-E
2: tram
3: pass
2: yacht
3: pass
2: Cruise.
3: Pass.
2: Tricycle. Tricycle.
3: Pass.
2: Skytrain.
3: S-K-Y-T-R-A-I-N.
2: Helicopter.
3: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
2: Helicopter.
3: Pass.
2: Metro.
3: Pass.
2: Metro. Tram.
3: A-M-P
2: I'm sorry
0: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
3: T-R-A-M
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
2: The next word is yacht This is a difficult word because it has two letters that are silent The two letters are C and H

0: ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
1: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around. Good morning. Bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: One of the most joyful memories for Thai farmers is when His Majesty King Maha Vachiralongkorn, then the Crown Prince, visited Bang Ngam Subdistrict, Si Pathan District, Supanburi Province, to sow rice seedlings in the paddy fields. When the rice had matured, His Majesty returned to lead farmers and officials to harvest the rice by their own hands.
1: ก็ปลื้มค่ะปราบปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านพอท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาว่านก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอ่ะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทํากันปัจจุบันก็นะแล้วเวลาถึงธันวาแล้วท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้
0: The kings of Thailand have emphasized and supported agriculture over a very long period of time. In particular, they have nourished the morale of the people who earn their living from agriculture, the farmers. Since ancient times, several royal ceremonies have been performed relating to agriculture, such as the royal plowing ceremony and the royal water lowering ceremony. His Majesty the King embodies the spirit of Thai farmers. For decades, since the time when he was the Crown Prince until his accession to the throne, he has devoted himself to conducting the royal plowing ceremony. An important ceremony that aims to raise the morale of Thai farmers. On this occasion, His Majesty gracefully bestows the National Outstanding Farmer Award to selected farmers for their excellent agricultural achievements in various fields. His Majesty also praises farmers, pointing out that it is an honorable profession in which the majority of Thai people participate. His Majesty not only provides moral support, he is also concerned with methods.

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย

0: วดที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัทวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอเดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัว1ตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยจะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชือด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้แค่กินสมุนไพรเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวแล้วก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยเลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับ ที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับขับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้สืบทราบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับ แค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street เสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ สิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าสติปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์ครับผม

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเจ้าผมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

นูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการCook Cultureสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: I went to a costume party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So, which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLD หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: อืมเวนลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยาอย่างนะคะคือมาจากโคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious
10: บ๊ายบาย
11: พลังแสงทะลุมิติ
12: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have returned.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的彰显照。始于第一部泰国电影《功利1933年》的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外，迅速力邀泰货鬼泣这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼制度泰国社会的深刻理解。
6: 导演郑作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是华在角色之中的演员。ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทย และหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
7: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทย ชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทําหนังไทยเงี้ยแต่เหมือนผมทําชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
6: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
7: พี่ว่าความงดงามความงดงามชีวิตผู้คน
8: อาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
9: เวลาเราทำหนังสักเรื่องหนึ่งเราเขียนบทสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
10: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์
6: เรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมเพนีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียครับนะครับในแค่องค์ประกอบแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไปสุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
11: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่า เคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเอง
5: 从今天的交流中，我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及。它不只存在于国家层面的政策中，而是源于艺术工作者们微小的初心与努力。那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人，泰国电影拥有独特的魅力，拥有文化底蕴，拥有风。

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor say hello to today's contestant.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F-U-T-U-R Future
1: Your answer is incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D E S C I N E
1: Okay your answer is incorrect I'm so sorry the correct spelling of disease is D I S E A S E
0: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาดีครับ
0: ฮาดีฮาดีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
1: Do you feel confident
6: Yes
1: All right you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is alphabet
6: A L P H A B E T alphabet
1: Your answer is correct good job
0: Yeah Oh น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: ลูกอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลุกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซัมได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ครับ
1: Do you feel ready?
8: Yes
1: All right, so you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is president
5: P-R-E-S-E-D-E-N-T
1: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
9: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is village.
4: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! เก่งมากค่ะ village. เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
9: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อทีครับ
0: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
10: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
10: Yes
1: Okay, you feel ready? All right
0: Let's play spelling
1: Your word is remote Remote
5: R-E-M-O-T-E
1: Okay, your answer is...Correct. Good job.
0: เก่งมากมันตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย Shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข8ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
11: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
5: R E P E A T
1: Your answer isCorrect! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
10: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
12: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
12: 1 1 1
0: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
12: ้พร้อมนะครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now phone
12: P H O N E
1: fax
12: pass
1: camera
12: C A M E R A
1: media
12: pass
1: computer

0: computer.
1: Laptop.
0: Laptop.
1: Website.
0: Website.
1: Net.
0: Network.
1: Battery.
0: Battery.
1: Television.
0: Television.
1: Television.
0: Television.
1: Fax.
0: Fash.
1: Fax.
0: Pass.
1: Media.
2: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fax ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell fax is F-A-X
2: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคายดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 3ค่ะ
2: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
3: ไม่ค่อยอะไร
2: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Onion.
3: Onion. Pass.
1: Tomato.
3: T-O-M-A-T-O.
1: Potato.
3: Again, please.
1: Potato.
3: P-O-T-A-T-O.
1: Corn.
3: C-O-R-N.
1: Carrot.
3: C-A-R-R-O-T.
1: Garlic.
3: Pass.
1: Lettuce.Lettuce.
3: Pass.
1: Parsley. Parsley.
3: Pass.
1: Spinach.
3: S-P-I-N-S-H.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
1: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
2: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะ
4: 9
2: โอ้หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
3: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
3: เล่นค่ะ
2: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
3: กลองค่ะ
2: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
3: ค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Cello
3: C-H-E-L-L-O
1: Cello
3: Pass
1: Drums
3: D-R-U-M-S
1: Piano
3: P-I-A-N-O
1: Bass
3: B-A-S-E
1: Bass
3: Pass.
1: Violin.
3: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
3: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
3: F-L-U-I-T.
1: Flute.
3: Pass.
1: Trumpet.
3: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
3: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
3: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: correct way to spell cello is c e l l o
2: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
3: yeah
1: you spelled it b a s e
3: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
2: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ ยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
5: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We'll start now. C.
3: S E A.
1: River.
3: L I V E R.
1: River.
3: L I V E R.
1: River. River.
3: R I V E R.
1: Tree.
3: T R E.
1: Lake.
3: Pass.
1: Island.
3: I R O N.
1: Island.
3: I S.L-A-N-D
1: Beach
3: B-L-E-A-C-H
1: Beach
3: B-L-E-A-C-H
1: Beach Beach
3: B-E-A-C-H
1: Valley
3: Pass
1: Rainbow
3: R-A-I-N-B-O-W
2: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
1: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
2: What was the other word that he missed?
1: Valley. Valley is spelled V-A-L-L-E-Y.
2: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ช็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ9โอ้มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 4
2: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
3: จะพาหนะ
2: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
3: ่พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: We will start now ship
3: S I P ship
1: train
3: T R A I N
1: metro
3: pass
1: plane
3: P L A N E
1: tram
3: pass
1: yacht
3: Pass.
1: Cruise.
3: Pass.
1: Tricycle. Tricycle.
3: Pass.
1: Skytrain.
3: S-K-T-R-A-I-N.
1: Helicopter.
3: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
1: Helicopter.
3: Pass.
1: Metro.
3: Pass.
1: Metro.Tram.
3: T-R-A-M-P.
1: Oh, I'm sorry.
2: Oh, we added one
3: more.
2: T-R-A-M. T-R-A-M. Just a little bit. What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย

0: ที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัตวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำปศุสัตว์แบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโร่เวสต์โดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆ

0: ก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยจะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน่องอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อ่ะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชือด3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้ใช่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวและก็สารไฟน์ไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

0: ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้ซึมซาบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชม ครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าสติปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์ครับผ

ี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้

ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่สองเนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยอู้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชื่อและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: นะว่างั้นละกันเป็นต้นๆตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปสังสรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: แล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะฮ
0: ะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติอายุเรา

0: 70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
1: ้
0: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
1: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มันมากจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
0: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้นอันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูดบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
1: อ
0: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได
1: ้
0: การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานกินยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
1: ้
0: อีกอันนึงก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
1: ในปัจจุบันเนี่ย
0: ใช่ฮะเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบาย
1: ๆ
0: ตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปน
1: ะ
0: ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: เราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
1: ้
0: แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
0: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อยอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร่นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะหลังๆนะฮะส่วนใหญ่อายุ 30-40 แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนน
1: ะฮะ
0: แต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
1: ม
0: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได
1: ้
0: ซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
1: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
0: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมจะเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถูกตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดมันไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดเนื่องมาจากเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮ
1: ะ
0: ว่าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้าหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเราดูด้านข้างโอ้ตาย
1: บางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูที่ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้ว100เป็นลบสมมุติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100เป็นลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้วนะอันนี้ง่ายๆน
1: ะ
0: ฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซะเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
1: งั้นแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะมันก็จะหดลงได้จริง
0: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได
1: ้
0: วิธีการรักษาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่ม
1: ค่ะ
0: เป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
1: ็
0: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็เยอะนะฮะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะฮะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้มานานๆมันจะยืดออกเรื่อยๆ
1: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช
1: ้ค่ะ
0: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง19,000นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะ
1: โอ้
0: ซึ่งโดย
1: มากจะเดินให้ได้วันละ19,000
0: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,900 จะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ มันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
1: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
0: บุฟเฟ่ต์อย่าไปทานเลย
1: คนไทยไม่ชอบบุฟเฟ่ต์
0: เราทานให้คุ้มมันก็เกิดภาวะทานเกิน
1: เป็นกระเพาะคราบไปอีก
0: เป็นลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วการควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะฮะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
1: ์
0: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะมั่งทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหันเป็ดปักกิ
1: ่
0: งก
1: ็
0: เรียบร้อยเลย
1: หลายคนเลยเชื่อว่าคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกลืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
0: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
1: อ
0: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
1: ค่ะ
0: นะอยาก
1: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอ
0: เอาเค็มทำให้ความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
1: โ
0: อ้ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
1: ค่ะ
0: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้างแค่นั้นเอง
1: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหม
0: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อน การพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆที่กล่าวมา
1: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
0: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นักเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิเราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะแล้วยังน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: ว่าบางทีผมเดินวันนึงได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
1: โ
0: อ้นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
1: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
0: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
1: ะ
0: เดินแบบหน่วยนาฏก็คือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
1: ต้องเดินเร็ว
0: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮะเพราะนั้นนี่ก็สำคัญ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยจะเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
0: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนฮะว่ามีหรือไม่
1: ม
0: ีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เข้ารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้
1: ค
0: ุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกำลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ำหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
1: เล่นเวท
0: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
1: ้
0: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
1: ่
0: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
1: ะ
0: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำใหคุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
1: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือทุกจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไรครับ
1: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
0: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
1: ม
0: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่ง แล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจนะฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้น

0: มานั่งมั่งเดินบ้างตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
1: น
0: ี
1: ่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
0: เรียกอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
1: ยังไงคะคุณหมอ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
1: ไม่ยอมไอ
0: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
1: ปอดอ
0: ักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7 วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3 อาทิตย์หรือ1 เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดน
1: ะ
0: ฮะนี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4 ท่ออย่างเงี
1: ้
0: ยรอได้2 ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
1: ่
0: แล้วเป
1: ่
0: า
1: ทุกวัน
0: มันก็จะมันถึงในที่สุดก็ได้4 ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
1: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
0: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเน
1: ี่
0: ย
1: ก็เป่าได้ทุกวัน
0: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดนึงนะฮะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่แล้วการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะคุณหมอจำเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
0: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
1: ปลิดออกมา
0: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดคือบางทีเขาจะนัด1 เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2 เดือนหรือ3 เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
1: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
0: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด
1: ้
0: วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
1: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
0: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายพานนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเราลดได้อย่างไร
1: นะ
0: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสังทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิ

0: นะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
1: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกัน
0: ก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นฮะไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่1แล้วจะถูกครั้งที่2ไม่ได
1: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
0: เพื่อที่ตลอดเวลา
1: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬา University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิวเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วยนะ
4: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
5: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
6: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
7: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for the food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is Napier grass. The Napier grass variety that's popular in Thailand is the Napier Bak Chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today,It grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
6: If a farmer grows Napier grass in one rai of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
7: And if you compost Napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a Nan and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow Napier grass for animal feed.
0: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of Napier grass?A. It can be used to feed fish. B. It is cost saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass. Or is it D. It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys.พร้อมแล้วซีซิวซิวนครสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
4: A it can be used to feed fish
0: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
3: C
0: C อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
3: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass
0: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยอุ้ยปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what or where the following are the characteristics of which festival? Clue number one. This festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year. เอาละสิสาธิตมช.กดตอบแล้วตอบว่า
1: The Day of the Dead
0: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมช.จังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages
2: CU Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ Envy Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.
0: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับทรู or False และแคตตาล็อกใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
2: เกมนี้สาธิตมช.ส่งถามส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าทามเพื่อตีเสมอ
0: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito
1: True False
0: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans
1: True True
0: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis usually transmitted from animals
1: True True
0: SARS severe acute respiratory syndrome is caused by the coronavirus
1: True True
0: Chikungunya is an infection caused by the Chikungunya virus
1: True True
0: Gout is a disorder characterized by acute joint pain
1: True True
0: There is no vaccine for polio
1: False False
0: Zika fever is caused by the Zika virus which is a member of the flavivirus family
1: True True
0: AIDS is a disease in which virus destroys red blood cells causing deficiency in the immune system
1: False False.
0: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
1: True. True.
0: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับ

0: Oh, oh. The answer.
1: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer. พี่ครับ Prince Royal วิทยาลัยเชิญครับ
2: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
0: Your answer is ถูกต้องอ้าวอธิบายมาจริง
2: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
2: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
2: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่
2: เราก็เลยกำหนดว่า x บวก y บวก z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
2: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า a มี x ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8x b ก็ต้องมี 6y c ก็ต้องมี 6zได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
2: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
2: ก็เป็น 2y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 points ยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าช่วง Sudden Death One of the important eventsOf 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration that the two countries made together? A. Namdong Declaration. B.The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Vithyalai, your answer is
2: D. The Declaration for Peace.
0: And D is ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
1: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
0: The Declaration on the Korean Peninsula is ผิดครับบัวได้ซ้ำตอบข้อ
1: C. Panmunjom Declaration.
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่โอ้ อกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
1: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
2: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต๊ะๆนะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปอที่กำลังสู้รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7 โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rank cowboy. They raising cows.
3: น้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอเติม s นะครับน้องตุล
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
9: Hollywood Cowboy.
8: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has an influence from the movie called Wild West Cowboy. Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคโนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the West Wild movie so heEstribute this farm, okay. And he was called the first one.
9: The you said Siam, what does it mean?
8: Siam is the old name of Thailand.
9: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square,
8: Siam Paragon. Yeah.
9: Yeah. Old name of
8: Old name of Thailand. Yeah.
9: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
9: So next we are going to see a cowboy show

โชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

ถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่บปืน
3: เชือก
1: เชือกที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and

0: try to make a voice with a whip. Yeah, do you want?
1: I want a whip.
0: Okay, so now are you ready?
2: Yeah.
3: Yes.
4: Okay, so now let's introduce the cowboy. Yay.
5: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตรง
6: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
7: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
8: คนนี้มีวันมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
6: ฉันน่าต้อง
8: เอ้ยเอ้ยเอามดเอามด
6: into the step

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the target
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปิ๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับโอเค
4: โอเค
0: 1 2 3
4: okay go straight
5: เตรียม
4: ป้อง
5: กันอยู่นะ
4: go right step far along the tang go right careful slowly and go go
0: and take a left
4: and a left a little bit yeah and go straight no turn right No, a little bit. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับปิดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly, slowly, and slowly. Oh, stop. Hit and hit it.

0: okay, go straight, go straight. A little bit left. Left. Yeah. Okay, and go straight. Okay, hit hard. Hit hard.
1: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
2: ดูจ้าโอเค ready stop
3: turn aroundOkay, go straight.
2: Wow.
3: Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
1: ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
4: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
0: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
4: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
3: ์ Oh you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our touristand if there are any mistake, I'm so sorry about that.
5: No mistake. Okay. No, I'm sorry. Wow.
6: Yeah. You show us so many things.
7: Yeah.
6: I enjoy that.
7: Nice city before.
8: No, it's so much about Thailand before.
9: Exactly.
8: Exactly. We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
6: I didn't have any idea that we have.Such a great park, such a big park, and have amazing
8: national park in Thailand.
4: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
0: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
8: Good.
4: Thank you.
10: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me, but not the problem. Yeah. I think we can talk everything, right? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
11: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
12: Yeah.
11: We have exchange the lifestyle and culture.
4: Mm-hmm.
11: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
8: Yeah, it was because
6: Next time, come to our country.
8: Yeah.
4: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
13: It was so fun,
14: amazing,
13: so fun, interesting,
14: the best weekend.
6: Best weekend, yeah.
8: Yeah, best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of good feelings about this. I enjoyed it a lot.
4: Thank you.
13: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip.
4: Longest, the tallest guy.
15: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
13: Yeah.
8: Okay.
4: Thank you.
8: Thank you.
4: The next question is, how do you feel with? The children used the English.
7: I think they speak really good.
13: They speak really good. They're really good. You are already good.
7: Hey, it's very important. Listen to him.
9: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
1: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วงแรปอัพ
12: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
4: ถือว่าดีขึ้น
12: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
4: โอ
12: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดังโอ
4: ้เสียงจะดังขึ้น
12: หนูจะดังขึ้นค่ะ
4: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
12: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
4: เย
12: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอ้เรื่อง accent เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทย accent เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
4: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
12: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
4: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
14: Thank you
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยมา
13: Thank you so much
1: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
16: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
17: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดก
18: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
19: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขาพัฒนาประเทศนี้

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: ื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date today แค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ what time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first second third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February MarchApril, May, June, July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับ August, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มเข้ามาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ LEAP leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15th แล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปเนี่ยนะครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9เนี่ยนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียม

แล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่จะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งนะครับจะใช้แบบสั้นๆนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับก็จะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม Excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่ไหมฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1 และ12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็นin the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 น.เย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 น.ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 น.เย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น. 4:00 น. นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3:00 น.เนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย 3 นะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3:00 น.ถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1:00 น. 7 o'clock 2:00 น. 8 o'clock
3ทุ่ม9 o'clock 4ทุ่ม10 o'clock 5ทุ่ม11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 2:30 2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลา 4:15 ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 นาทีครับ 4:10 4:00 ก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ 10 ครับ 10 นั่นแหละครับถูกต้อง 10 นาทีก็คือ 10 ลองพูดดีครับ 10 ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10:10 นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดี๊ด7:11 ก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7-Eleven แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์นะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505 505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ถูกก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็จะบอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ 5:40 20 to 6ถ้าเป็น5:50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6โมงครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5:35ถ้าเป็น5:35นะครับก็คืออะไร25ถึง6นั่นเองก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5:35ก็เป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น5:15ก็เป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5
ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า5โมงครึ่งฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15ทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่ 5:00 นแล้วกันนะครับถ้าเป็น 5:00 นก็คือ 5:00in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น 5:05 นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น 5:05 และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5:05 ถ้า 5:10 นะครับก็คือ 5:10 ถ้าระบบยากก็จะเป็น 10:05 5:15 นะครับก็คือ 5:15 ถ้าระบบยากก็คือ 5:15 5:20 ก็คือ 5:20 หรือถ้าระบบยากต้องเป็น 5:25 5:25 5:25 ถ้าระบบยากก็คือ 5:55 5:30 5:30 หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ 5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นไปที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1/4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6:00 นะฮะก็ไม่ยากครับ5:45ต่อไปนะครับ5:50ก็คือ5:50ถ้า5:50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10 ถึง 6 5:55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด10:00ก็จะกลายเป็น6:00นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกาแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง 4:15 ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:304:00 ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor9:15 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 9:15 นั่นคือ9:15 23rd of May คือ23 พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 오늘 알레 빵빵빵 돼?
1: 어. 컨디죠?
0: Okay, now.

ีซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์

0: ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่นิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆเลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮิม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่นิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าเหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: นี่พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะม้าชอบกินอาหารอะไรเป็นหลักหรอคะ
1: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมเบานี่นี่เรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย

0: แต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง GrassGRASS grass yeah brush BRUSH brush แปรง fur FUR fur ขนสัตว์ shower SHOWER shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit dimjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับ teacher Greg
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จัก teacher Greg ด้วย
1: ใช่ไหมครับ teacher สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is Rashita Bua Phuen My nickname is Bess
0: Bess How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ teacher Greg มารับผ้าสิ้นจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพา teacher Greg ไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ teacher แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลย teacher Greg ซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: ฮะ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โห wow. สุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษว่า pattern
1: pattern
0: this cloth
1: This cloth
0: has 20 patterns.
1: 20 patterns.
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะแกล้งยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ Follow me.
0: Okay, let's go. สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบาดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread
1: thread
0: นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีพรสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจกคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother
1: great grandmother
0: เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather
1: great grandfather
0: แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother
1: grandmother
0: ปู่ตาก็คือ grandfather
1: grandfather
0: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่2คำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
3: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าติ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าติ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทําให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
2: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
2: กี่ทอผ้าน้องแดนครับใช้คำว่าลูม
1: ลูม
2: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี้คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
2: โอ้จะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชัตโต
1: ชักโช
2: กเก่งมากเลยนะครับ
1: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
2: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
1: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมก็หมดแล้วครับ
2: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
1: ใช่
2: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
1: Quill.
2: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
2: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
1: cotton
2: thread
1: thread
2: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
1: เส้นไหมครับ
2: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
1: silk
2: ถูกต้องครับ
1: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
2: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
2: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
2: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
2: โอเคเห็นอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
2: น้องเบสทำได
1: ้ได
2: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
2: ครับ
1: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
2: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับยังผืนที่ทอให้แม่ทิเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
2: 5เดือนครึ่งปีที่ทิเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
2: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
2: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
2: จริงด้วย
1: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
2: มันง่ายตรงไหน
1: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
2: ับก็ไม่มีรูป
1: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับต ัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเป็นลายเซียซ้อนเซียนะครับเซียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเซียซ้อนเซียกับเซียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเซียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซียครับ
0: อ้าว
1: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขีดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทำให้ทอยากมากลายน
0: ี้โอ้นี่ยาก
1: ลาย

0: สุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับ
1: โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
0: blue blue
1: เดี๋ยวช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับถ้าไม่ถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
0: preserve
1: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าขาวบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายขาวบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของขาวบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ
1: ่
2: ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
0: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
0: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับถ้าไม่ถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่จะเกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้า

0: าพแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
1: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเวทอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
0: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job
1: main job
0: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
1: และเวทก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
0: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum
1: museum
0: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum
1: cloth museum
0: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
1: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
0: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่แรกหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทํามือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag
1: is handmade
0: ใช่แล้วเพราะทําด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่2ก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world.
1: It's one in the world.
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is the identity.
1: The identity.
0: From ราชบุรี.
1: This is the identity from ราชบุร
0: ี. ได้อยู่
1: ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่าแฮนด์เมดโอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
1: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอล์ฟไฟเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทำยังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
1: อ้ smile
0: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per dayThe charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม quiz วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. weaving B. waving C. wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการห่อผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือคลื่นและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
2: What's your name?
1: My name is รัชตะบัวเผื่อน My nickname is Bess
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Bessแปลว่าร
1: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แน่มีดีเลย์นิดนึง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产

0: 此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日，送德帕山佩巴士。极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主，他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀至四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和毅力。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is like so cool.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身为ของมวยไทย，มวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬา，มวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือDNAของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขาเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้เข้า

0: ใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนแต่ที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่าเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้ช่องเล่นกันป่าแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์ไหมจะอะไรไหมแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5 ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ6 โมงเช้า 6 โมงเย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง7 โมงกินให้เสร็จ9 โมงแล้วก็กินเทปต่อไป11 โมงให้เสร็จบ่าย 2แล้วก็กินอีกที4 โมงให้เสร็จ6 โมงเย็น
0: โคตรจะประคุณทูนหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วย

0: ความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
1: พี่ครับเอาขาหมูอีกจานเหมือนเดิมเลย
2: จานนะครับ
1: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานนึง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1: 16จานมีน
2: ี่16จาน
1: 16จานเท่าไหร่
2: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
1: พาผมกินได้มั้ย
2: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทำครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทำรายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตั๋วไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
3: ใช
0: ่เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เท
3: ปโถพระคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเลยพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
3: มันเริ่ม
0: เพิ่มแวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
3: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
3: ดีมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจากเป็นพีทอีทแลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
3: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตาย

0: ก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งกายหน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆน่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบเนี้ยน้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันเนี้ยผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้มั้ยและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยนั่งมองว่าคนชอบดูการตลกแรมเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจท

0: เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช
1: ่มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
3: พี่มาดิ
4: รายการนะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
4: ทางที่12หมดแล้วผมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้มั้ยอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหมประมาณ

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อ่ะอะไรที่ทำให้คนเชื่ออ
1: ่าใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสำคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคคร
0: ับ ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะนะคะโอเคซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์หุงอชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอ่ะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้น

0: ิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี่ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำแต่ตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลยThank you.

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นอะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating
2: อย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแน่นอนไม่มีใครสู้เมืองไทยได้แล้วก็เราอยู่ในระดับโลกแล้วมันเป็นศักดิ์ศรีแล้วอ่ะถ้าเราด้อยไปกว่านี้ผมไม่ชอบแบบไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น
2: ยากอ่ะไม่มั่นใจละ
3: ก็วันนี้นะครับผมมาที่ไทเบกพาร์คนะครับอยู่แถวคลอง6ลำลูกกานะครับซึ่งวันนี้ก็มาเล่นเวกบอร์ดก่อนได้มาถึงสนามภาพที่คิดไว้คือผมรู้สึกว่ามันจะไม่ยากมากแต่ปรากฏว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วอุ้ยยากกว่าที่คิดเยอะเลยอันนี้จริงๆคือเราอยู่กันที่
4: ไทเวกพาร์คไทเวกพาร์คลำลูกกาครับผม
3: ลำลูกกาใช่ไหมผมเพิ่งมาครั้งแรกเลย
4: โอเคก็เรามาเล่นที่นี่เรามาเล่นเวกบอร์ดหรือเวกสเก็ตมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่นะฮะมีแค่ประมาณเกือบ30ปีถ้าเทียบกับกีฬาอื่นๆนะเป็นกีฬาใหม่มากมันเป็นกีฬาของเด็กรุ่นใหม่
3: ใช่ครับ
4: ส่วนมากคนที่เล่นก็จะเป็น
3: คน
4: ที ่อายุวัยรุ่นหน่อยครับถึงก็อายุวัยกลางคนแล้วก็คนที่ชอบความตื่นเต้น
3: เอ็กซ์ตรีมหน่อยใช่ไหม
4: เอ็กซ์ตรีมก็ไม่ได้ถือว่าเอ็กซ์ตรีมหรอกเราเล่นให้เอ็กซ์ตรีมได้ตีลังกาอะไรได้แต่ถ้าเราเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อออกกำลังกายแค่การยืนบนน้ำก็สนุกแล้ว
3: จริงๆอย่างพี่ดีดีเล่นมากี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหผมเล่นมาปีนี้เข้าปีที่30
3: 30แล้วครับ
4: 30ปีแล้วครับเพราะว่าเล่นตั้งแต่เด็ก
3: แล้วอะไรคือเสน่ห์ที่พี่ดีดีเจอในกีฬาเนี่ยครับที่ทำให้แบบโหเล่นกันมาตั้งแต่แบบ
4: มันเป็นกีฬาใหม่ฮะแล้วก็เราเป็นเขาเรียกว่ายุคบุกเบิกก็ได้ทุกอย่างที่เราทำเราก็มีโอกาสทำเป็นคนแรกในโลก มีบางท่าที่เราในเมืองไทยทำเป็นคนแรกในโลก อยู่หลายท่าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเล่นพร้อมๆกับที่อเมริกาที่ออสเตรเลียที่ญี่ปุ่นเรามีโอกาสได้คิดค้นอะไรใหม่ๆมันไม่เหมือนกีฬาอื่นๆที่ทุกอย่างมันเซตตายตัวแล้วอันนี้มันยังเหมือนศิลปะบนน้ำเรือ
3: คือมันก็เหมือนเป็นกีฬาที่พอเราทำได้ท่าหนึ่งมันก็ยังมีให้เราคิดแล้วก็ลองทำไปอีก
4: ต่อยอดได้ใช่ครับสมมติเราตีลังกาได้ทุกคนก็ตีลังกาได้แต่เราจะตีลังกาทำยังไงให้มันสวยที่สุด
3: แล้วจริงๆอย่างนักกีฬาที่มาเล่นทีมชาติของเวกบอร์ดนะครับส่วนมากมาจากไหนกันครับ
4: ส่วนมากครับนักกีฬาก็จะเป็นเด็กรุ่นมหาลัย
3: มหาลัย
4: กันแล้วแล้วก็ช่วงมหาลัยเขาก็จะมาเล่นได้ถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีสมมติจะมีการแข่งซีเกมหรือบีชเกมก็จะมีการคัดทัวร์ทีมชาติแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีทีมชาติไปแข่งกับต่างประเทศ
3: ส่วนมากคือเริ่มจากแบบงานอดิเรกกันก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบจริงจังกันขึ้น
4: ใช่ครับเพราะว่าบ้านเรากีฬานี้มันเล่นเป็นอาชีพภายในประเทศไม่ได้ครับทุกคนก็จะถือว่าเป็นกึ่งสมัครเล่นหรือว่าเป็นพาร์ทไทม์อ
3: ย่างจริงๆส่วนมากที่นี่ก็เป็นที่ที่นักกีฬาต่างชาติมาเก็บตัวด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ไทเวกพาร์คเป็นอยู่ในเคเบิลที่อยู่ในท็อป3ในโลกตั้งแต่เขาเปิดมาเพราะว่าด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายแล้วก็เจ้าของเป็นคนที่เล่นด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยไม่ใช่เป็นเจ้าของอย่างเดียวเขาก็เลยทำให้ที่ที่เขาเล่นสนุกมากแล้วก็นักกีฬาจากทุกชาติเลยนะครับจะมาเก็บตัวที่นี่ในช่วงหน้าหนาวของเขา
3: จริงๆอย่างวันนี้ถ้าผมลองเล่นนี่ก็ไม่น่าจะพอได้นะครับ
4: เล่นทุกคนเล่นได้ครับเราต้องมีความพยายามนิดหนึ่งครับถ้าเราล้มแบงหน้าเอ็นหลังหน่อยแล้วก
3: ็ลองปรับไปเรื่อย
4: ๆทดไปครับใช่ครับแล้วก็อย่างแรกที่เราจะได้คือความสนุก
3: คร
4: ับ การความรู้สึกที่ยืนบนน้ำเป็นความรู้สึกที่จะเป็น
3: ฟินมาก
4: ใช่มันจะเป็นความรู้สึกใหม่สำหรับเราแค่นั้นก็สนุกแล้วแล้วก็เราก็จะมีความท้าทายอย่างการเข้าโค
3: ้
4: งการเข้าโค้งก็จะใช้การเลี้ยวนิดนึงแล้วพอเราทำได้เราจะมีความรีวอร์ดจากความสุขที
3: ่เราทำได้แล้ว
4: เราชนะ
3: พอได้ฟังเรื่องราวจากพี่ดีดีมันก็มีความแบบเศร้าเหมือนกันที่เฮ้ยจริงๆแล้วแบบสำหรับนักกีฬาที่เขาอยากเล่นกีฬาเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วแบบขึ้นไประดับสูงๆแล้วอะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบเมนเทนให้เขาเซอร์ไวฟ์ต่อไปในอาชีพนี้ได้อะทั้งนั้นที่แบบเขาก็เก่งมากแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ได้ด้วยแบบเรื่องของเงินสนับสนุนหรือว่าเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่ามันเป็น เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแต่ว่ามันก็ยังดีที่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพ่อแม่ที่เป็นยุคปัจจุบันครอบครัวยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เปิดรับกีฬาที่มันเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นครอบครัวก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ดีดีเล่าให้ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกีฬาที่แบบเติบโตไปได้กว่านี้อีกแต่วันนี้พอได้คุยกับพี่ดีดีเสร็จก็มาเริ่มเซสชั่นการแบบเปลี่ยนชุดแนะนำอุปกรณ์ซึ่งจริงวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่ดีดีก็แนะนำว่ามันมี3สเต็ปของการเล่นเวกบอร์ดนะก็จะมีนีบอร์ดใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเวกบอร์ดแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นเวกสเก็ตครับพี่ดีดีแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับ
4: โอเคอย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อไว้ชูชีพแล้วเราจะใส่หมวกกันน็อกตอนเราเล่นเคเบิลเพราะมีอุปกรณ์อยู่ในน้ำเราก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างเวกบอร์ดกับเวกสเก็ตเวกบอร์ดเนี่ยจะมีบูทแล้วก็การเล่นจะคล้ายคลึงกับสโนว์บอร์ดกว่าแล้วก็เวกสเก็ตก็จะใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็การเล่นก็จะเหมือนสเก็ตบอร์ด
3: สเก็ตบอร์ดเลย
4: เลยครับวิธีท่าเธออะไรก็จะใช้ท่าเดียวกันหมดวันนี้เราลองได้ทั้งสองอย่าง
3: ครับ
4: แต่ว่าอยากลองอะไรก่อน
3: อันนี้ดูจะง
4: ่ายกว่าใช่จริงเขาง่ายกว่าเพราะเรามีเท้าเรารัดไว้
3: ผมว่าเริ่มจากอันง่ายกว่าดีกว่า
4: โอเคแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองเวกสเก็ตนิดหน่อยด้วย
3: ได้ครับ
4: โอเคส่วนมากอย่างแรกเราจะอาจจะเล่นนีบอร์ดก่อนจะได้รู้ว่าเชือกดึงเราจะรู้สึกเป็นยังไง
3: ฟีลลิ่งเป็นยังไง
4: ฟีลลิ่งเป็นยังไงโดยไม่ต้องทรงตัวมากมาย
3: โอเคครับ
4: แล้วก็ค่อยต่อเวกแล้วก็เวกสเก็ตจะได้ตามสเต็ปเลย
3: นีบอร์ดก็คือจับแล้วก็แค่ลองนั่งเฉยๆ
4: ไว้ใช่เข่าไปเลยแล้วมันก็จะมันตัดการทรงตัวออกไปเพราะเราอยู่ต่ำแล้วไม่คว่ำอยู่แล้ว
3: ครับ
4: เราใส่สายปุ๊บสมมติเราหล่นอย่าลืมดึงสายออกพอเราเล่นมันก็จะกระตุกปุ๊บเราก้มไปข้างหน้าถ้าเราเอ็นหลังบอร์ดจะเชิดแล้วก็เด้งเด้งเด้งเราก้มไปข้างหน้าบอร์ดจะวิ่งอยู่บนผิวน้ำ
3: อย่าลืมโอเคครับ
4: นะแล้วก็พอเราจะเลี้ยวเราดึงเข้ามาแล้วก็เอ็นตัว
3: ดึงเข้ามา
4: เชือกมาใกล้ๆเอวแล้วก็เอ็นตัวโค้งพวกนี้มันเป็นหักศอกเราก็จะต้องออกขวาเพื่อที่รักษาให้เชือกตึงตอนมันเข้าวงหักศอกเราโดยการเอ็นไปทางโน้นใช่แล้วครับแล้วก็ดึงเชือกเข้าไม่ใช่ครับดึงเชือกเข้ามาอีกเอวนึง
3: อ๋อดึงเข
4: ้าใช่นะเราเอ็นตัวไปทางนู้นเราดึงเชือกไป
3: ค
4: นเด
3: ีย
4: ว
3: โอเคครับ
4: ฮะประมาณนี
3: ้โอเค
4: ไม่ยากมาก3โค้งนู้นน่าจะสบายพอมาถึงทางตรงเราก็จะพยายามยืดตัวแล้วก็ก้มไปข้างหน้าร ักษาเก็บแรงไว
3: ้โอเค
4: นะพอเราถึงอุปกรณ์สุดท้ายชุดสุดท้ายค่อยพยายามเลี้ยวออกไปเพราะถ้าเลี้ยวออกไปนานเกินมันจะเหนื่อยมันก็ดึงกลับอย่างเดียวเราก็สู้กับมันอยู่ตลอด
3: คร
4: ับ รอวิ่งมาตรงๆก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ยวออกไปแล้วก็จะมี2คนสุดท้าย2คนสุดท้ายจะเป็นคงหักศอกยากกว่าหน่อยนึง
3: โอเค
4: แต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้โอเคครับมาเดี๋ยวจะไว้เดี๋ยวดึงลงมา
5: ก็ตื่นเต้นจริงมันเหมือนแบบอยากเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เล่นสักทีผมคิดว่าน่าจะพอไหวนะพอเราเคยเล่นแบบพวกเซิร์ฟสเก็ตเคยเล่นเซิร์ฟมาอะไรเงี้ยอาจจะมั่วๆได้อยู่แต่ลองดูแต่คิดว่าน่าจะมันวันนี้ไปนะ

0: สึกว่าเดี๋ยวลองอีกสักรอบก็น่าจะพอแบบจับทางได้แหละเพราะว่าแบบเมื่อกี้มันเหมือนไม่รู้ไงว่าพอเราไปผิดองศาที่มันแบบไม่ได้เข้าทุนอ่ะมันเลยทำให้เหมือนเชือกมันหย่อนแล้วแรงดึงมันเลยแบบทำให้เราคอนโทรลไม่ได้ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะอยู่ๆก็แบบเอาเชือกหย่อนแล้วไงต่อไปอีกทีคือปุ้งทะลุออกจากบอร์ดเลย
1: ก็เมื่อกี้เราไม่ได้ฉีกออกนอกครับเพื่อที่จะรักษาความตึงของเชือกตรงโค้งเราจะมีทุ่นสองทุ่นจากโค้งถ้าเราเข้าระหว่างกลางมันจะบอกคร่าวๆว่าตรงไหนดีนะฮะให้เข้าตรงไหนทำเราพยายามเลี้ยวออกไปทางทุ่นนะฮะนาไปลองใหม่มันไม่มีใครได้ครั้งแรกหรอก
0: ได้ครับ

0: เช็คอินบ่าวรอบนี้ได้ประมาณเกือบ2รอบอะรอบแรกเกือบล้มแล้วแต่ว่ายังทรงตัวไปได้อยู่แต่ว่ารอบนี้เริ่มกลับจับฟิลได้แล้วแต่ว่าจังหวะหลุดตอนสุดท้ายตะกี้คือแบบไม้มันแบบขูดเราไปเลยเจ็บมากเลยจริงๆรู้สึกว่าพอเริ่มจับทางได้เริ่มแบบคอนโทรลได้เริ่มแบบเก็ทว่าอ๋อโอเคพอเชือกมันต้องเหมือนเราคอนโทรลเชือกให้มันตึงตลอดแล้วก็ค่อยๆบังคับไปอ่ะพอเราเริ่มจับทางได้มันเริ่มแบบเริ่มมันละเดี๋ยวพอเราแบบทำไปเรื่อยๆอีกอ่ะมันน่าจะคล่องขึ้นแล้วก็เอาอีกละสัญชาตญาณความอยากเอาชนะมันมาละ
1: หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเวกบอร์ดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมเล่นก็จะเป็นเวกบอร์ดแบบสแตปปกติมันจะมีแบบบูทกับแบบสแตปซึ่งแบบสแตปส่วนมากก็จะเป็นแบบที่ถอดง่ายหน่อยแบบบูทก็จะเป็นสำหรับคนที่เขาเล่นมาระดับนึงแล้วแล้วก็ซื้อเป็นของตัวเองมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ต่างกันอย่างวันนี้ก็ได้เล่นแบบสแตปซึ่งตอนแรกคิดว่าพอเราเล่นนีบอร์ดได้แล้วพอมาเป็นเวกบอร์ดมันก็น่าจะไม่ยากมากแต่ปรากฏว่าวันนี้พอได้เริ่มเล่นเวกบอร์ดแล้วโอ้โห
2: ตอนนี้เราเข้าใจว่าเชือกอะเราไม่จำเป็นจะต้องดึงเข้าเนาะแค่มันแค่กระตุกตอนแรกตอนออกไปแล้วมันก็สมูทนะตอนนี้เราก็จะมาเล่นเวกออกมาลองอันนี้กันอันนี้แบบสแตปมันคือแทนบูทเพราะว่ามันถอดใส่ง่ายเหมือนรองเท้าแตะโอเคย่อลงไปต่ำๆสุดที่จะทำได้เชือกไว้ตรงข้างๆเรานะปุ๊บตอนที่ออกไปมันจะเป็นประมาณนี้ถ้ามันยังทิ่มแบบนี้อยู่ต่ำสุดเลยย่อแบบลงไปเลยใช่แล้วก็เชือกอ่ะถ้าเราดึงตรงนี้เยอะไปหน้าบอร์ดมันจะเข้ามาเราต้องเอาไว้ล็อกไว้ตรงนี้พยายามใช้แขนนี้เท่ากัน1 2ประมาณนี้แล้วพอเราออกไปบนผิวน้ำแล้วยืดแขนได้เลยเพราะมันแค่กระตุกตอนแรกเหมือนนีบอร์ดนะเราเรียนรู้ด้วยการพยายาม
0: ได้คร
2: ับ เราต้องไปลอง
0: ลองดูครับ
2: ตอนออกไปอ่ะเราไม่ต้องเลี้ยวไปทางนั้นนะเราแค่ตรงๆไปเชือกจะดึงเราไปทางที่เราต้องไปพอวิ่งไปตรงๆแล้วสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยพยายามเลี้ยวเข้าโค้งถ้าหากเรารู้สึกว่าเราจะชนอุปกรณ์ให้ปล่อยมือเอาตัวเองปลอดภัยก่อนโอเคครับ

0: รอบแรกครับที่เป็นเวกบอร์ดเดี๋ยวกำลังจะลองอีกรอบหนึ่งเที่ยวออกไปได้แต่ว่ามันยืนไม่ได้ออกไปได้นิดเดียวแล้วก็ล้ม
1: ไปไปลองใหม่ถือว่าเมื่อกี้มีแววนะครับแค่ดึงแล้วเอ็นหลังนิดเดียวหรือก็ได้นะ

0: ื่อกี้ได้ยืนบนน้ำแล้วได้รู้ได้ความรู้สึกของนี่แล้วแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าเรายืนเฉยๆเมื่อกี้พยายามเลี้ยวเข้าไปทางโน้นนะมันไม่จำเป็นเดี๋ยวเชือกจะดึงออกไปทางนั้นเองนะอยู่เฉยๆไว้ก่อนอีกนิดนึง
1: ตัวให้ได้ให้นิ่ง
0: พอใช่แล้วก็อาจจะเมื่อกี้มันยังเป็นท่านี้นิดนึงอาจจะพยายามยืนขึ้นมาช้าๆยืนมาช้า
1: ๆวันนี้ปวดตัวเท่าไหร่กล้ามเนื้อหลังนี่เต้นตุบๆๆๆเลย
0: เมื่อกี้รู้สึกมั่นคงทันทีก็เลยรีบยืนใช่ป่ะ
1: ไม
0: ่โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่อีกทีไม
1: ่ไปครับรอบที่5วันนี้เราต้องเล่นให้ได้ถ้าไม่ได้เราไม่เลิกไม่อยากแบบแค่ออกไปได้นิดเดียวแล้วก็ตกไม่เท่เราต้องทำได้ไปจนกว่าจะได้วันนี้ยอดน้อยเรายากกว่าเดิมนี่อะไรเอาใหม่รอบที่6เรายังไม่ถอดใจแม้ว่าเราจะเหนื่อยแล้วก็ตามครั้งที่1ครั้งที่2พอแบบออกไปได้นิดนึงเพราะพี่ดีดี้ยังคอยดูอยู่หลังจากครั้งที่3ก็คือพี่ดีดี้ไม่ค่อยได้มาดูแลผมก็ทำตามที่พี่เขาบอกแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นกีฬาที่เราไม่เคยเล่น2คือมันใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราไม่คุ้นชินกับมันด้วยแบบการท่าของมันที่แบบเราต้องจับเราต้องแบบเกรงขาข้างนี้ข้างนั้นหรือห้ามเกรงข้างนี้เพราะมันจะไปดึงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันคอนโทรลยากมากแล้วพอเราไม่ชินนะครับหลายๆครั้งคือเราก็จะแบบลืมตัวเผลอไปแบบเกรงอันนี้พอเกรงอันนี้1องศาเปลี่ยนปุ๊บมันก็หน้าคว่ำไปเรื่อย ๆมันยากไม่มั่นใจละตอนแรกว่าจะได้ไงตอนนี้ไม่มั่นใจละมันเกือบแล้วว่าแต่ว่ารอบหลังๆมันแบบทรงตัวไม่ได้เลยไม่รู้เพราะว่าเริ่มเครียดหรือเปล่าอย่างน้อยขอแบบยืนให้ได้สวยๆกันไป

0: เมื่อกี้ดีเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ดึงไปนิดนึงตอนออกไปแล้วอ่ะพยายามดึงเพื่อจะคอนโทรลไม่แขนยืดเราแล้วก็ใช้บอร์ดคอนโทรลแต่เมื่อกี้เห็นเลยว่าพยายามเลี้ยวด้วยแขนไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เราใช้บอร์ดเล่นเหมือนสเก็ตไม่เหมือนเซิร์ฟสเก็ตเลี้ยวด้วยใช้แผ่นอันนี้แค่ยืนเฉยๆเลยดีมากดีมากเมื่อกี
1: ้เป็นความรู้สึกที่ดีเอาละมีไฟเล่นต่อละเมื่อกี้รอบก่อนเล่นรอบนี้ยังแบบมันล้มแล้วล้มอีกอ่ะไม่ได้สิแต่เมื่อกี้พอออกไปเริ่มยืนได้ละเดี๋ยวไปต่อแค่มันได้สักรอบ

0: ไม่รู้อะไม่รู้ละพี่เมื่อกี้ผมเป็นท่าอะไร
1: เราไม่ได้ล็อกตัวเลยขาเราก็ไม่ได้เก่งแขนเราก็ไม่ได้เก่ง
0: ไหลไปหน่อยใช่ไหม
1: สบายไปยืนคิวไป
0: พี่เขาบอกว่าตะกี้ผมไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งไงไม่ได้เอาใหม่รอบนี้ต้องได้ละเดี๋ยวจะเก่งทุกส่วนเลยไป

ี้เป็นรอบที่11เป็นครั้งแรกที่ยืนออกมาได้แล้วก็เล่นได้ถึงประมาณครึ่งแรกของสนามก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะเหมือนจากลองมาแบบ10กว่ารอบแล้วมันไม่ได้สักทีอ่ะมันได้นิดเดียวแล้วก็หล่นแล้วก็ที่เหลือก็แทบจะแบบหัวทิ่มตั้งแต่ออกไปเดี๋ยวไปลองอีกสักรอบ2รอบเผื่อว่ารอบนี้จะไปได้ไกลขึ้น

พอได้อีกอย่างนึงก็ลืมอีกอย่างนึงยากจังแต่ว่าไม่ได้เราเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงเองนี่รอบที่12ไปขอยืนให้ได้สักรอบแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะ

0: ล็อกที่13นะครับออกไปได้เกินครึ่งสนามถือว่าเกินคาดอยู่นะเมื่อกี้จังหวะออกไปก็แบบเฮ้ยได้แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะแบบเลี้ยวได้ด้วยนะเพราะตอนแรกมันมีจังหวะแบบเฮ้ยเกือบจะล้มแล้วก่อนที่จะแบบเข้าลู่แต่ว่าก็ยังแบบพยายามแบบทำตามที่พี่เขาบอกว่าอย่าดึงอะไรเงี้ยเขาปล่อยให้มันไหลไปก็พยายามแบบทรงตัวบนบอร์ดแทนอะไรเงี้ยเลี้ยวผ่าน1เลี้ยวผ่าน2แต่ว่าสุดท้ายมันเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าองศาทิศของเชือกมันแบบมันดันหย่อนแล้วผมแบบเลี้ยววงไม่กว้างพอมั้งแล้วพอจังหวะที่มันแบบตึงปุ๊บแล้วมันแบบดึงก็เลยแบบกระเด็นล่วงไปเลยนะครับกินน้ำไปอึกใหญ่อยู่แต่ว่าก็ถือว่าแฮปปี้แบบว่าได้เกินที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าถึงตรงนี้คงล้มแล้วไม่คิดว่าจะรอดพ้นเลี้ยวหน้าแต่ว่าก็ทำได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับครั้งที่13
1: พี่ดี้ครับอย่างพี่ดี้บอกว่าแบบเล่นเวกบอร์ดมา30ปีแล้วแล้วก็เป็นโค้ชมา10ปีแล้วครับ
2: จะก็10กว่าปีแล้วครับ
1: จริงๆแบบสิ่งที่แบบพี่ดี้รู้สึกเกี่ยวกับเวกบอร์ดจริงๆมองมันเป็นแบบนอกจากกีฬามันคือ culture ด้วยไหมครับ
2: จริงๆอ่ะกีฬากลุ่มนี้ผมเรียกว่าไลฟ์สไตล์สปอร์ตเลยดีกว่าเพราะมันจะทำให้ชีวิตคนที่เล่นกีฬานั้นๆเปลี่ยนไป
1: อย่างตอนนี้มีนักกีฬาเด็กๆเข้ามาเยอะขึ้นไหมครับ
2: สมัยนี้มีเยอะขึ้นเยอะเรามีเคเบิลหลายที่มากเรามีเคเบิลเกิน10ที่ในเมืองไทยมีที่ภูเก็ตก็2ครับในกรุงเทพก็มี 3-4 อันราชบุรีหัวหินอะไรแบบนี้แล้วก็เด็กๆก็เริ่มมาแล้วมันกลายเป็นกีฬาครอบครัวก็ต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม
1: ่ครับ
2: พ่อแม่เขาเห็นเอ็กเกมตั้งแต่วัยรุ่นกีฬากลุ่มนี้ก็เลยไม่ได้แบบแปลกมากมายเท่ากับสมัยก่อนมีปัญหาอย่างเดียวแพงนิดนึง
1: ถ้าซัพพอร์ตไหวก็มา
2: ได้ครับ
1: แล้วอย่างสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นนักกีฬาเวกบอร์ดนะครับที่ดีคืออะไร
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬาถ้าจะเปลี่ยนเป็นจากคนที่เล่นในท็อปในประเทศมาเป็นอาชีพก็คือการดูแลร่างกาย
1: ครับ
2: การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กินให้ดีโภชนาการนี่สำคัญมากแล้วมันเป็นอะไรที่คนไม่ชอบเอามาไว้ด้วยกันกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม
1: ครับ
2: คิดว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมไม่ใช้พรสวรรค์อย่างไม่พอแล้วสมัยนี
1: ้
2: ค่ะต้องดูแลร่างกายด้วย
1: แล้วยังไม่ถึงว่าอย่างปกตินักกีฬาครับที่เขามาเล่นจริงๆมันเหมือนแบบช่วงเวลาซ้อมจริงๆที่แบบก่อนไปแข่งเนี่ยมันต้องเก็บตัวนานแค่ไหน
2: ถ้าเป็นสมมุติเราคัดตัวได้เป็นทีมชาติแล้วครับก็จะมี6เดือนได้เงินเดือนแล้วมันเป็นอาชีพของเรา6เดือนนี้จะวางตารางเลยครับว่าเราก็จะให้ทำอาทิตย์ละ5วันแล้วก็เดี๋ยวว่าอาจจะแบ่งเปลี่ยนเป็น2วันพักวันหนึ่ง3วันพักวันหนึ่งเพราะว่าละกีฬาอีกทีมร่างกายจะช้ำ
1: แล้วจริงอย่างนอกจากที่แบบพี่ดิ๊ดมองมันเป็นเรื่องแบบไลฟ์สไตล์อยู่กับมันมาจริงๆมันปัญหาที่แบบพอเรามาเป็นโค้ชด้วยแล้วเราเจอกับกีฬาเนี่ยครับที่มันยังเป็นแบบสลักที่แบบเฮ้ยจริงๆมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มันคืออะไร
2: อันดับหนึ่งผมว่านะพอนักกีฬาถึงจุดหนึ่งแล้วเล่นเก่งกึ่งอาชีพแล้วก็เลิกเล่นไปไม่ไปสเต็ปต่อไป
1: ครับ
2: คือโดยการไปทัวร์เมืองนอกไปเดินสายแข่งอะไรแบบนี้แต่มันก็ใช้เงินแล้วก็การสนับสนุนจากอาจจะที่บ้านหรืออะไรแบบนี้ฮะเมืองไทยที่บ้านพ่อแม่เขาไม่ค่อยสนับสนุนให้เป็นนักกีฬาอาชีพ
1: มันอาจจะดูไม่มั่นคงในบริบทสังคม
2: จริงจริงจริงจริงมันก็เลยเราเสียนักกีฬาตัวท็อปของเราไปหลายๆรุ่นเพราะว่าต้องไปทำงานประจำอะไรแบบนี
1: ้และอย่างคนที่สับนักกีฬาตอนนี้คือเป็นหน่วยงานไหนคร
2: ับ ถ้ามีซีเกมมีเอเชียนบีชเกมที่ก็จะมีงบจากกกท.
1: ม
2: าแล้วหลังจากนั้นกีฬาเวกบอร์ดก็จะไม่ได้อะไรเลยครับ
1: ก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองก็เลยเป็นอันนี้ก็คือเลยเป็นปัญหาที่มันแบบมันขาดการซัพพอร์ตในแบบในการทำให้นักกีฬาแบบสามารถเซอร์ไวอยู่ได้ถูกไหมถ้าไม่ได้พึ่งตัวเอง
2: มันไม่มีการสปอร์ตรากฐานของกีฬาพอเขาเก่งแล้วทุกคนก็อยากมาให้แต่ว่าพอคนนี้ถึงอายุหนึ่งเลิกเล่นแล้ว
1: ก
2: ็หายไปอีกแล้วอยากให้มันมีการสนับสนุนสำหรับรากฐานการแข่งขันสำหรับเด็กๆเพราะว่าถ้าเด็กมาแล้วติดตั้งแต่เด็กมันยังไงก็เล่นจนโตเพราะตอนนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีสำหรับผมตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่1992ถึงวันนี้เมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแน่นอนไม่มีใครสู้เมืองไทยได้แล้วก็เราอยู่ในระดับโลก
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นศักดิ์ศรีแล้วอ่ะเราต้องยืนตรงนี้ให้ได้ต่อไปอ่ะ มันถ้าเราด้อยไปกว่านี้ไม่ชอบแบบไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น
1: เป้าหมายต่อไป
2: เป้าหมายจริงๆอ่ะเรามีเป้าหมายให้ดูแล้วแดเนียลแกรนเขาเป็นแชมป์โลกเขาได้ทำเล่นเป็นอาชีพเขาได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ต่างๆที่เขาใส
1: ่
2: เพื่อที่จะมาเล่นเวกอย่างเดียวถ้าจะแข่งก็ได้ไม่แข่งก็ได้แค่ถ่ายวิดีโอไปลงโซเชียลมีเดียนั่นคือการเดินสายของอาชีพ
1: สุดท้ายครับพี่ดิอยากฝากอะไรถึงคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเวกบอร์ดหรือว่าแบบสนใจแต่ยังไม่ได้มาลองไหมฮะ
2: กีฬานี้ไม่ยากนะแค่มาลองอุปกรณ์ที่นี่ก็จะมีให้หมดฮะ เล่นไม่ยากแล้วก็สนุกมันกีฬาดีสำหรับเมืองร้อน
1: ใช่
2: นะ
1: ก็สำหรับวันนี้แบบความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปหลังจากเล่นคือมันเป็นกีฬาที่มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดมันใช้แบบหลายอย่างมากกว่านั้นเลยอะเหมือนพอเราเล่นเสร็จปุ๊บมันสนุกนะแต่ว่ามันยังติดใจบางอย่างที่แบบมันยังแอชชีฟแบบเป้าที่เราอยากไปถึงจริงๆไม่ได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วแบบเป้าที่เราเขียนไว้วันนี้มันอาจจะยังไม่ไปถึงอะแต่ว่าจากครั้งแรกจากศูนย์ขึ้นมาถึงแบบวันนี้อาจจะได้แค่7อะทั้งนั้นที่เป้าเราคือ10อะแต่ว่าแค่7วันนี้มันก็มันก็ดีมากแล้วซึ่งผมแบบชื่นชมทุกคนที่แบบเล่นแล้วก็แบบไปเรื่อยๆอ่ะคือเก่งมากก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ดีดีแล้วก็นักกีฬาเวกบอร์ดทุกคนนะครับขอให้ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทำให้แบบนักกีฬาเวกบอร์ดเนี่ยมีสามารถทำเป็นอาชีพได้จริงๆ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาค

0: อุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรม

0: ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: Virtual reality is changing the world, especially in the way we educate and train people.
4: I'm Dr.

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โมทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับกับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะได้นำผลงานนะครับมานำเสนอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรื่องที่เรากำลังจะได้เรียนกันต่อเนี้ยยังจำได้ไหมว่าชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อนะครับในวันนี้นะครับก็คือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในตอนที่3และตอนที่4นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต่อนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต่อว่าที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับในหลายๆครั้งนะครับเราทบทวนกันเนี่ยนะครับเราทำอะไรไปบ้างนะครับคำถามแรกจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวขอ1คนนะครับ1คนนะครับเอาธงขึ้นมาเลยนะครับเตรียมธงให้ดีนะครับเตรียมธงไว้เลยนะครับมีบางกลุ่มเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามนี้สติกเกอร์5ดวงเหมือนเดิมนะครับเราทบทวนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต่อนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะยกธงหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วยกธงสีเอามือไว้ตรงไหนนะจับที่หูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับเรามาฟังกลุ่มที่3นะครับจากคำถามที่ครูถามไปจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้าง
3: ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้ค้นหาธาตุต่างๆครับแล้วก็หาธาตุเกี่ยวกับว่าประเภทของธาตุแล้วก็การแผ่รังสีของธาตุแล้วก็ประโยชน์โทษแล้วก็แนวทางครับ
2: จากนั้นเอามาทำอะไรต่อครับหลังจากหาข้อมูลแล้ว
3: นำมารวบรวมแล้วก็สรุปครับ
2: แล้วก็จัดทำเป็นอะไรออกมาครับ
3: แผนผังครับ
2: เป็นแผนผังนะครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เราได้จากการสืบค้นนะครับโดยเลือกรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลอย่างที่ครูได้สอบถามไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้

0: ออกแบบนะครับแล้วก็นำเสนอนะครับออกแบบการนำเสนอเนี่ยในรูปแบบต่างๆมีทั้งตารางมีทั้งแผนผังความคิดนะครับแล้วครูก็ได้สอบถามไปแล้วเนาะว่าทำไมนักเรียนถึงได้เลือกนะครับรูปแบบการนำเสนอแบบนี้นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปนำเสนอนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยนะครับได้ทำการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ท่าที่สนใจแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเนี่ยนะครับลงในใบงานที่1เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ได้ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยเลือกรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลนะครับกิจกรรมที่จะได้ทำในครั้งนี้นะครับเราก็จะได้นำผลงานนะครับที่เราได้ออกแบบแล้วก็จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมานำเสนอนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบแล้วก็แนวทางการใช้ธาตุนะครับที่เราได้มาแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะได้ธาตุที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยด้านทักษะกระบวนการนะครับการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจอย่างปลอดภัยด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมการยอมรับความเห็นต่างนะครับโดยนักเรียนจะต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองในการลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องพูดถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยโดยบรรลุนะครับได้โดยได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้นำเสนอนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วครูบอกว่าถ้าใครที่นำเสนอจะได้สะสมสติ๊กเกอร์ไปกี่ดวงนะ
1: 20
0: ดวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำเสนอเราก็จะได้นำเสนอและก็สะสมสติ๊กเกอร์ในสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ของกลุ่มเรานั่นเองนะครับกิจกรรมนะครับที่เราได้ทำผ่านมาก็คือกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่ครูจะให้นักเรียนนำเสนอนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกซ้อมการนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถซักซ้อมนะครับก่อนที่เราจะนำเสนอนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะนำเสนอแล้วก็สื่อสารให้กับเพื่อนๆนะครับได้เข้าใจนั่นเองนะครับเอาล่ะให้นักเรียนซักซ้อมแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของผลงานของตัวเองนะครับแล้วเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการซักซ้อมการนำเสนอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอทีละคนเนาะเดี๋ยวขอตัวแทนคนแรกก่อนใครดีครับอ่ะโอเคจากกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีผลกระทบอย่างไรและจะมีแนวทางในการนำไปใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: ชื่อธาตุแอนติโมนีครับสัญลักษณ์ของธาตุ HB ครับสมบัติของธาตุนะครับเป็นธาตุกึ่งโลหะครับแล้วก็แผ่รังสีได้ครับประโยชน์นะครับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็การที่เรานำโลหะผสมตะกั่วแอนติโมนีเพื่อทำให้แข็งขึ้นครับสารประกอบของแอนติโมนีใช้เป็นผลิตวัสดุหน่วงติดไฟได้ครับสารประกอบบางชนิดใช้ในทางการแพทย์ครับแล้วก็สารประกอบบางชนิดใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกครับโทษของธาตุนะครับความเป็นพิษต่อร่างกายครับความเป็นพิษเรื้อรังครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ถ้าเราที่ต้องใช้งานธาตุนี้จะต้องป้องกันหรือว่าห้ามสัมผัสครับแนวทางการใช้นะครับใช้ในอุตสาหกรรมครับลดการสัมผัสแล้วก็ต้องป้องกันด้วยครับเก็บแยกในภาชนะปิดครับแล้วก็ถ้าเราได้ทำงานเกี่ยวกับอันนี้เราก็ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ใช้ทางการแพทย์โดยที่ไม่มีการควบคุมครับ
0: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ครับธาตุแรกนะครับที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับก็คือแอนติโมนีนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นะครับแล้วเพื่อนก็แนะนำมาด้วยว่าการที่เราจะนำธาตุที่สามารถแผ่รังสีไปใช้ได้เนี่ยเราก็พยายามลดการสัมผัสเว้นระยะห่างแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับต่อมาคนที่2ใครดีคนที่2จากกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับแล้วคุณสมบัติของมันเป็นอย่างไรบ้างมีแนวทางอย่างไรขอเชิญได้เลยครับ
2: ธาตุที่ได้คือธาตุอาร์ซินิกค่ะสัญลักษณ์คือ AS ค่ะประเภทของธาตุคือธาตุอโลหะค่ะไม่สามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุคือ 1. ใช้ในการผลิตแก้วเซรามิกทำสีแดง 2. ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเช่นกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 3. ใช้ในการรักษาเนื้อไม้ในอุตสาหกรรมโทษของธาตุ 1. มีพิษร้ายแรงต่อร่างกาย 2. ทำลายระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบประสาทและหัวใจ 3. การสัมผัสสารหนูในปริมาณมากหรือในระยะเวลานานทำให้เกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะที่ควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ใช้ในยารักษาโรคแต่ต้องมีการควบคุมโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ 3. การวิจัยและการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงและหาทางเลือกอื่นในการใช้สารหนูค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับธาตุตัวที่2หรือชนิดที่2ที่เพื่อนนำเสนอไปชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะอาอะไรนะอาร์ซินิกใช่ไหมครับอาร์ซินิกหรือว่าสารหนูใช่ไหมครับที่เพื่อนนำเสนอไปจากที่เพื่อนนำเสนอไปเนี่ยนะครับพบว่าจากที่เพื่อนสืบค้นข้อมูลมาจะเห็นว่าธาตุชนิดนี้นะครับมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายในหลายๆประเด็นใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเพื่อนก็ได้แนะนำแนวทางการใช้มานะครับว่าให้ใช้ในพื้นที่ที่จำกัดเท่านั้นแค่ความจำเป็นเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาคนที่3ใครโอเคคนที่3นะครับตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับมาฟังว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรและมีแนวทางอย่างไรอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: ธาตุที่ผมได้นะครับเป็นธาตุโบมีนอยู่ในประเภทอะโลหะครับประโยชน์ของธาตุโบมีนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นอุตสาหกรรมทำเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับแนวทางการนำไปใช้นะครับใช้ในระบบปิดหรือควบคุมการระเหยครับใช้สารป้องกันเช่นถุงมือหน้ากากครับส่วนโทษไอของโบมีนนะครับมีพิษถ้าได้รับในปริมาณที่มากจะเกิดอาการวิงเวียนการสัมผัสซ้ำๆส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและก็ธาตุโบมีนนะครับเป็นธาตุที่แผ่รังสีครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุโบมีนใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอะโลหะใช่ไหม อะโลหะนะครับเพื่อนบอกว่าธาตุตัวเนี้ยจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อระบบประสาทของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องใช้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับต่อมาคนที่4อยู่ไหนเอ่ยจากกลุ่มที่2เหมือนกันนะครับฟังอีก1คนซิกลุ่มที่2นะครับเขาจะนำเสนอได้ธาตุอะไรและจะมีแนวทางการนำไปใช้อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเชิญได้เลยครับ
4: และธาตุที่หนูได้นะคะคือธาตุเหล็กค่ะประเภทของธาตุนะคะคือโลหะค่ะและธาตุเหล็กนะคะแผ่รังสีไม่ได้ค่ะประโยชน์นะคะบำรุงสมองค่ะเสริมภูมิคุ้มกันและก็เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะและโทษของธาตุเหล็กนะคะหากได้รับเยอะเกินไปจะมีอาการดังนี้ค่ะ1อ่อนเพลีย2ปวดข้อ3ผิวคล้ำและ4หัวใจล้มเหลวค่ะแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ1ด้านสุขภาพและโภชนาการ2ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง3ด้านเทคโนโลยีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุเหล็กใช่ไหมครับธาตุเหล็กเนี่ยสามารถนำไปเป็นโครงสร้างของยานยนต์ก็ได้ใช่ไหมที่เพื่อนนำเสนอมาหรือโครงสร้างต่างๆอาคารบ้านเรือนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับคุณสมบัตินะครับหรือประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับต่อมาใครต่อจากกลุ่มที่6นะครับฟังกลุ่มที่6อีกคนซินะครับได้ธาตุอะไรมีประโยชน์อย่างไรและแนวทางการอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ธาตุที่ได้คือคอลินค่ะสัญลักษณ์ Cl ประเภทธาตุอโลหะไม่สามารถแผ่รังสีได้ประโยชน์สามารถฆ่าเชื้อในการบำบัดน้ำดื่มสระว่ายน้ำและน้ำเสียใช้ในอุตสาหกรรมในการผลิตยาอีกด้วยและในด้านต่างๆและใช้ในการฟอกสีค่ะโทษเมื่อเราสูดดมสัมผัสก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือถ้ากินก็จะทำให้เกิดจะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อที่กัดก่อนของระบบทางเดินอาหารในการสัมผัสก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นเดียวกันหรือทำให้เกิดการไหม้หรือเป็นแผลจากสารเคมีรุนแรงได้แนวทางในการนำธาตุไปใช้ประโยชน์เช่นการบำบัดน้ำการใช้งานในอุตสาหกรรมการฟอกสีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะธาตุอะไรนะคอรีนนะครับธาตุคอรีนนะครับจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอมานะครับเพื่อนบอกว่าธาตุคอรีนก็มีทั้งประโยชน์และก็โทษใช่ไหมโทษของมันหรือผลกระทบของมันจากการที่เราใช้นะครับอาจจะเกิดการระคายเคืองก็ได้นะครับซึ่งมันก็มีทั้งโทษและก็ประโยชน์นะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำธาตุคอรีนมาใช้เราก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับว่าโทษเป็นอย่างไรผลกระทบเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนที่ใช้หรือคนที่อยู่ใกล้นั่นเองนะครับต่อมาใครกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับว่าเขาได้ธาตุอะไรและก็เนื้อหาที่เขาสืบค้นมาเป็นอย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับ
6: หนูได้ธาตุไนโตรเจนค่ะสัญลักษณ์ของธาตุคือ N ค่ะประเภทของธาตุนะคะคืออโลหะค่ะการแผ่รังสีนะคะไม่สามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุนะคะเป็นธาตุสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกค่ะแนวทางการไปนำไปใช้ประโยชน์นะคะในการแปรรูปปุ๋ยค่ะบรรจุห่ออาหารและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางเคมีได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหมดยังครับเอายังเหลืออีกประเด็นต่อได้เลยครับ
6: โทษของท่านนะคะหากรับประทานอาหารเข้าไปอาจจะทำให้ความเย็นของมันเกิดอันตรายกับเนื้อเยื่อทางเดินอาหารค่ะเนื้อถ้าหากเรามือเราไปโดนนะคะสามารถทำให้ผิวเนื้อเยื่อผิวหนังได้รับอันตรายได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับอันนี้ก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับต่อมาใครต่อโอเคจากกลุ่ม3เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับ

0: อ่ะเชิญได้เลยครับ
1: ท่าที่ผมได้รับนะครับก็คือท่าทอเรียมครับประเภทของท่านะครับเป็นโลหะครับการแผ่รังสีนะครับสามารถแผ่รังสีได้ครับแต่ได้น้อยครับประโยชน์ของท่านะครับสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆและนำมาเคลือบอุปกรณ์และลดพึ่งพาแหล่งพลังงานฟอสซิลสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในประเทศครับโทษของท่านะครับผงโลหะของทอเรียมนั้นสามารถติดไฟที่ดีอาจจะทำให้เกิดอันตรายและทอเรียมเป็นธาตุกัมมันตภาพรังสีซึ่งหากได้รับปริมาณมากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับแนวทางการนำธาตุไปใช้ในประโยชน์นะครับนำไปเคลือบลวดทางสเตนในอุปกรณ์มีการใช้ทอเรียมในขั้วทางสเตนที่ใช้ในการเชื่อมด้วยไฟฟ้าและเซรามิกทนความร้อนและมีการใช้เทคนิคการหาอายุด้วยยูเรเนียมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับนี่ก็คือจากกลุ่มที่3อีก1คนนะครับท่าที่เพื่อนได้ก็คือท่าทอเรียมนะครับเมื่อกี้ได้ยินว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ใช่ไหมเราเรียกมันว่าธาตุอะไรนะธาตุกัมมันตรังสีนะครับเมื่อกี้เพื่อนอาจจะพูดตกลงไปนิดนึงเนาะเปลี่ยนจากคำว่ากัมมันตภาพรังสีเป็นคำว่าธาตุกัมมันตรังสีนะครับไม่เป็นไรนะครับเก่งมากๆแล้วนะครับธาตุทอเรียมเนี่ยก็จะมีทั้งประโยชน์และก็โทษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ซึ่งธาตุทอเรียมเพื่อนบอกว่าสามารถแผ่รังสีได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำมาใช้หรือแนวทางการนำมาใช้เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะครับต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่4เดี๋ยวฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ธาตุที่หนูได้นะคะคือโพโลเนียมประเภทของธาตุนะคะเป็นโลหะและสามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุ 1. สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดอนุภาพแอลฟาค่ะ 2. เป็นแหล่งความร้อนในดาวเทียม 3. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 4. แหล่งนิวตรอนค่ะโทษของโพโลเนียมนะคะจะสร้างความเสียหายต่ออวัยวะในร่างกายและทำให้เกิดโรคต่างๆหรือสามารถเสียชีวิตได้ค่ะส่วนแนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะคะคือใช้เป็นแหล่งพลังงานในยานอวกาศหรืออุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับ อีกหนึ่งธาตุที่กลุ่มที่4ได้ไปก็คือโพโลเนียมใช่ไหมครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานอวกาศได้ด้วยนะครับเห็นไหมธาตุแต่ละตัวเนี่ยจะมีทั้งประโยชน์นะครับที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเห็นไหมประโยชน์ของมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่การที่เราจะนำไปใช้ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับต่อมาใครตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ฟังไปหลายๆคนและมีโอ้โหหลากหลายธาตุมากเลยมีหลายประโยชน์มีหลายผลกระทบนะครับมีหลายแนวทางการนำไปใช้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรเชิญได้เลยครับ
3: ธาตุที่หนูได้นะคะธาตุแอนทาทีนค่ะประเภทกึ่งโลหะค่ะสามารถแผ่รังสีได้ประโยชน์ใช้ในทางการแพทย์นิวเคลียร์ถูกใช้ในการทดลองรักษาโรคมะเร็งมีศักยภาพในการใช้เป็นยาในอนาคตสามารถใช้ในงานวิจัยฟิสิกส์และนิวเคลียร์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะโทษนะคะธาตุแอนทาทีนเป็นพิษเนื่องจากเป็นธาตุกัมมันตรังสีจึงอาจทำลายเซลล์ของเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตไม่เสถียรสลายตัวอย่างรวดเร็วอาจปลดปล่อยรังสีอัลฟามีอันตรายหากสัมผัสหรือหายใจเข้าไปค่ะแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์สร้างเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาความเป็นพิษของชีววิทยาใช้ในการทดลองรักษาโรคมะเร็งค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้ชื่อว่าธาตุอะไรนะแอสทาทีนใช่ไหมครับแอสทาทีนสามารถแผ่รังสีได้ไหมเมื่อกี้แผ่รังสีได้ใช่ไหมครับแผ่รังสีได้ซึ่งเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าธาตุแอสทาทีนสามารถแผ่รังสีได้แล้วก็จะได้รังสีออกมารังสีหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ารังสีอัลฟาใช่ไหมรังสีอัลฟานั่นเองนะครับรังสีอัลฟาซึ่งมันเป็นรังสีหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ธาตุแอสทาทีนเนี่ยแผ่รังสีออกมานะครับเพราะฉะนั้นการที่มันสามารถแผ่รังสีออกมาได้มันก็จะต้องมีผลกระทบนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำไปใช้ประโยชน์ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วยนะครับต่อมาตัวแทนจากกลุ่มที่4อีก1คนเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
4: หนูได้ธาตุยูเรเนียม

ค่ะการแผ่รังสีสามารถแผ่รังสีได้สัญลักษณ์ของคือ U ประเภทของธาตุคือโลหะประโยชน์ของธาตุการให้ประโยชน์ในทางการแพทย์คือการรักษาโรคมะเร็งการวินิจฉัยโรคประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์การใช้ในงานอุตสาหกรรมประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ตัวอย่างค่ะโทษของธาตุ

0: ื่นแนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์ 1. ยูเรเนียมใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 2. ยูเรเนียมใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ 3. ยูเรเนียมใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งธาตุผ่านไปคือยูเรเนียมยูเรเนียมสามารถแผ่รังสีได้ไหมนะเมื่อกี้ได้นะครับสามารถแผ่รังสีได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านนะครับที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในนั้นก็คือสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นไปใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นะครับซึ่งมันเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วการนำไปใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะต่อไปใครต่อไปใครต่อไปใครกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามก่อนนะครับเชิญได้เลยครับถ้าพร้อมแล้ว
2: ธาตุที่หนูได้นะคะคือสังกะสีค่ะสัญลักษณ์ของสังกะสีคือ ZN ประเภทของธาตุคือโลหะการแผ่รังสีนะคะไม่สามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุคือ 1. ใช้เคลือบโลหะกันสนิม 2. ส่วนประกอบในแบตเตอรี่ 3. ทำโลหะผสม 4. ใช้เป็นภาชนะของฐานอัลคาไลน์โทษของธาตุนะคะ 1. หากร่างกายได้รับสังกะสีมากเกินไปจนอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ 2. หากสูบดมไอระเหยจากโรงงานอาจจะทำให้เป็นไข้โลหะได้ค่ะแนวทางการนำธาตุไปใช้นะคะ 1. เคลือบเหล็กเพื่อกันสนิม 2. ทำแบตเตอรี่ 3. ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอางยาและครีมกันแดดค่ะ 4. ใช้ในโลหะผสมเพื่อปรับคุณสมบัติค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะสังกะสีสามารถแผ่รังสีได้ไหม
3: ไม
1: ่ได้นะครับแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็นำเสนอมาว่าธาตุสังกะสีเนี่ยสามารถนำไปใช้ในแบตเตอรี่ได้นะครับต่อไปใครใครอ่ะตอบนะครับในกลุ่มที่3เหมือนกันนะครับกลุ่มที่3เหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าเพื่อนเนี่ยได้ธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรและมีแนวทางการใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: หนูได้ธาตุโบรอนค่ะสัญลักษณ์ของโบรอนนะคะ B ค่ะประเภทของธาตุนะคะกึ่งโลหะการแผ่รังสีไม่สามารถแผ่กัมมันตรังสีได้ค่ะประโยชน์นะคะใช้ผลิตแก้วโบรอนซิเกตใช้ดูดซับบิวตันในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะคะใช้รักษาโรคมะเร็งโทษนะคะหากได้รับมากเกินไปทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นขึ้นไส้ปวดท้องมีผลกระทบต่อระบบประสาทตับและไตค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือโบรอนนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของมันหนึ่งในที่เพื่อนนำเสนอมาคือสามารถไปรักษาโรคมะเร็งได้ใช่ไหมครับแต่การที่นำไปรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าถ้าได้รับมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยอาจจะมีการคลื่นไส้อาเจียนด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำธาตุใดๆก็แล้วแต่นะครับไปใช้ประโยชน์เราก็ต้องคำนึงด้วยแล้วจะต้องใช้ให้พอเหมาะพอดีนะครับไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะมันก็จะส่งผลกระทบด้วยนั่นเองนะครับต่อมาใครอ่ะกลุ่มที่6ก่อนนะกลุ่มที่6ก่อนนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ธาตุที่ผมได้นะครับธาตุตะกั่วครับไม่สามารถแผ่รังสีได้จัดอยู่ในโลหะประโยชน์ของธาตุครับใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์ทำระบบสำรองไฟและใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความสมดุลครับเช่นตาช่างสมดุลโทษของธาตุนะครับทำลายเซลล์สมองอาจทำให้เด็กมีสติปัญญาลดลงอาจทำให้โลหิตจางและอาจทำให้คลื่นไส้ครับแนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะครับนำไปผลิตฉากกันรังสีในห้องเอ็กซเรย์นำไปทำเสื้อกันรังสีครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะธาตุอะไรนะตอบพร้อมกันธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุตะกั่วนะครับธาตุตะกั่วนั่นเองนะครับเพื่อนบอกว่าถ้าเรานำไปใช้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสมองด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโลหิตจางได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำไปใช้ก็ต้องพิจารณาอีกแล้วนะครับเห็นไหมทุกธาตุจะต้องมีการ ดูทั้งประโยชน์ผลกระทบนะครับแล้วก็มาพิจารณาว่าเราจะมีแนวทางการนำไปใช้อย่างไรนะครับเพราะทุกธาตุก็จะส่งผลกระทบได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาใครต่อจากกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟัง

0: ทางตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับว่าเขาได้ทาสอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรและมีแนวทางการใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: ทาสที่หนูได้นะคะคือทาสไอโอดีนค่ะสัญลักษณ์ของทาสคือไอค่ะสมบัติคืออโลหะค่ะแล้วก็แผ่รังสีไม่ได้ค่ะประโยชน์ของทาสนะคะป้องกันโรคคอพอกช่วยในการเจริญเติบโตค่ะโทษของทาสคือถ้าได้รับไอโอดีนมากเกินไปจะทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติค่ะเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องค่ะแนวทางการนำทาสไปใช้ประโยชน์คือด้านทางการแพทย์ค่ะด้านอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ด้านการเกษตรค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับทาสที่เพื่อนได้คือทาสไอโอดีนใช่ไหมสัญลักษณ์ของทาสไอโอดีนคือตัวไอนะครับเพื่อนบอกว่าสามารถนำทาสไอโอดีนเนี่ยไปใช้ในการรักษาหรือป้องกันการเกิดโรคคอพอกได้แต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็มีผลกระทบอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาทาสไปใช้ก็ยังต้องคำนึงถึงผลที่มันจะตามมาเช่นกันนะครับต่อไปกลุ่มไหนกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2เชิญกลุ่ม2ได้เลยนะครับได้ธาตุอะไรนะครับนำเสนอได้เลยครับ
2: ธาตุที่ผมได้นะครับผมได้ธาตุแอคทีเนียมนะครับสัญลักษณ์ของธาตุนะครับ AC ข้อมูลของธาตุนะครับประเภทของธาตุเป็นประเภทโลหะครับการแผ่หนังสีสามารถแผ่หนังสีได้ครับประโยชน์นะครับเป็นแหล่งกำเนิดรังสีและแหล่งกำเนิดไอโอโทปเป็นแหล่งกำเนิดนิวตอนแนวทางนะครับใช้ในด้านต่างๆเช่นการแพทย์นิวเคลียร์และเป็นส่วนประกอบของรังสีโทษนะครับทำให้สามารถเป็นโรคมะเร็งได้และมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเมื่อกี้น่าจะพูดคำว่าไอโซโทปนะครับโอเคเก่งมากนะครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะแอคทีเนียมใช่ไหมครับไม่ว่าจะธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้ไปตอนนี้เราได้ไปคนละธาตุใช่ไหมถ้าเราฟังนะครับเพื่อนนำเสนอนะครับเราจะเห็นว่าธาตุทุกตัวเนี่ยจะมีทั้งประโยชน์มีทั้งผลกระทบนะครับต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีใครดียกมือได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่4นะครับตัวแทนจากกลุ่มที่4เดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4อีก1คนนะครับว่าเขาได้ธาตุอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ธาตุที่หนูได้นะคะเป็นธาตุเทคนีเทียมค่ะลักษณะ TC ค่ะแผ่รังสีได้ค่ะโทษคือ1ไม่มีบทบาททางอาชีวะค่ะ2เป็นพิษสูงค่ะ3การกระจุกตัวค่ะแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ค่ะประโยชน์ของธาตุคือช่วยทำให้แพทย์เห็นภาพกระดูกเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาของกระดูกค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอะไรอาชีวะอะไรอาชีวะอะไรสักอย่างนะอีกสักรอบได้ไหมอาชีวภาพใช่ไหมครับก็คือไปช่วยในการทางการแพทย์ได้ด้วยใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนอีกรอบนึงครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งธาตุนะครับที่เพื่อนได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็ได้นำเสนอให้กับเราได้ฟังนะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะครับหลังจากที่เราได้ฟังแล้วนะครับต่อมาไปกันต่อใครดีใครที่ยังไม่ได้นำเสนอตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มไหนไปแล้วบ้างกลุ่ม2นะกลุ่ม3ไปแล้วนะกลุ่ม4นะกลุ่ม6นะเหลือกลุ่ม1กับกลุ่ม5เราจะมาเอาใจช่วยเขากันนะคะว่าตัวแทนจากกลุ่มไหนก่อนดีเร็วมีไหมกลุ่มที่1ยกมือก่อนเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1กันก่อนนะครับผู้กล้าของเรามาแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
4: ธาตุที่ได้นะคะคือธาตุโครเมียมสัญลักษณ์ของธาตุคือ CR ประเภทของธาตุคือโลหะค่ะไม่สามารถแผ่รังสีได้ประโยชน์ของธาตุช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยเผาผลาญไขมันและโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายโทษของธาตุทำให้เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดระคายเคืองผิวมีผลต่อระบบหายใจเป็นพิษต่อไตและตับแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ใช้เป็นส่วนประกอบในโลหะผสมเช่นสแตนเลสใช้ในการเคลือบโลหะเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการฟอกหนังค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับตัวแทนจากกลุ่มที่1มาแล้ว1คนนะครับธาตุที่ได้ก็คือธาตุโครเมียมนั่นเองนะครับไปกันต่อใครดีใครดีถ้าใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้ให้กำลังใจกลุ่มที่5นะครับให้กำลังใจกลุ่มที่5อ่ะใครหรือกลุ่มที่1จะต่อดีอ่ะกลุ่มที่1ยกมือแล้วนะครับกลุ่มที่1ยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับว่าธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรผลกระทบอย่างไรมีแนวทางการไปใช้อย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับ
5: ธาตุที่ได้นะคะคือธาตุเรเดียมค่ะประเภทของธาตุคือโลหะค่ะสัญลักษณ์ของธาตุคือ Ra ค่ะการแผ่รังสีคือสามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์คือใช้รักษามะเร็งและความผิดปกติอย่างอื่นได้หรือใช้ในการผลิตสีเหลืองแสงสำหรับบ้านเรือนและนาฬิกาค่ะโทษคือเป็นธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงและเป็นอันตรายเช่นโรคมะเร็งกระดูกมะเร็งตับหรือมะเร็งเต้านมแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์นำไปรักษาโรคมะเร็งถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมหรือใช้ผลิตสีเรืองแสงสำหรับนาฬิกาสวิตช์บนเครื่องบินและหน้าปัดเครื่องมือต่างๆค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุเรเดียมนะครับจะเห็นว่าธาตุเรเดียมสามารถแผ่รังสีได้ไหมนะเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแผ่ได้ไหมแผ่ได้ใช่ไหมครับแผ่รังสีได้นะแผ่รังสีได้นะครับมีความเป็นกัมมันตภาพรังสีการที่ธาตุสามารถแผ่รังสีได้นะครับแผ่รังสีออกมาได้เราเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธาตุเรเดียมต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะแผ่รังสีได้อาจจะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปใครดีถ้าใครพร้อมแล้วยกมือได้เลยนะครับอ่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1อีกแล้วนะครับกลุ่มที่5สู้ๆนะครับเอาละเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่1อีก1คนนะครับเชิญครับ
6: ธาตุที่ผมได้นะครับคือธาตุซิลิคอนสัญลักษณ์คือ SI ประเภทของธาตุคือกึ่งโลหะไม่สามารถแผ่รังสีได้ครับประโยชน์ของธาตุคือใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตซิลิโคนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล็กกล้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้พืชเป็นต้นครับโทษของธาตุคือได้รับซิลิคอนมากเกินไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและนิ่วในไตครับแนวทางในการนำธาตุไปใช้ประโยชน์คือใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมโลหะผสมการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเป็นต้นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้ที่เพื่อนจับสลากได้ไปก็คือซิลิคอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งผลกระทบและประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับไปต่อใครดีใครที่ยังไม่นำเสนออากลุ่มที่5เขายกมือแล้วเขาพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอผ่านมานะครับให้กำลังใจกลุ่มที่5นะครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
7: ครับธาตุที่ผมได้นะครับธาตุพลูโตเนียมนะครับสามารถแผ่รังสีได้และเป็นโลหะนะครับประโยชน์ของธาตุคือสามารถผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ครับผลิตอาวุธนิวเคลียร์และผลิตพลังงานในยานสำรวจอวกาศเป็นไอโซโทปที่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการใช้ในยานอวกาศและเครื่องกระตุ้นหัวใจครับโทษคือหากสูดดมกัมมันตรังสีของพลูโตเนียมจะเกาะติดเนื้อเยื่อปอดมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งครับหากสัมผัสกับพลูโตเนียมโดยตรงอาจจะทำให้ระคายเคืองหรืออาจเข้าสู่กระแสเลือดครับแนวทางการใช้นะครับพลูโตเนียมสามารถใช้ได้หลากหลายประโยชน์ครับเช่นทางการแพทย์ครับแล้วก็การผลิตอาวุธครับแต่พลูโตเนียมเป็นสารกัมมันตรังสีต้องมีการระวังในการจัดเก็บครับ
0: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ครับผู้กล้าของเรานะครับธาตุที่เพื่อนได้คือพลูโตเนียมใช่ไหมครับพลูโตเนียมเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นะครับเพื่อนก็เตือนเราด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการที่เราสามารถที่จะนำธาตุพลูโตเนียมไปใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นะครับเอาล่ะวันนี้นะครับปรบมือให้กับทุกคนที่ได้นำเสนอผ่านไปครับอย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าถ้าใครที่ได้นำเสนอจะได้สติกเกอร์สะสมไปทั้งหมดกี่ดวง20ดวงเพราะฉะนั้นท้ายชั่วโมงนะครับ อย่าลืมมาทวงสติกเกอร์จากครูด้วยนะครับเพราะนั้นคุยกันเองนะว่ากลุ่มเราได้นำเสนอไปกี่คนจะต้องได้สะสมสติกเกอร์ไปทั้งหมดกี่ดวงนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นำเสนอก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราจากกันแล้ว

0: สามารถที่จะไปนำเสนอย้อนหลังได้นะครับแล้วครูก็จะให้สติกเกอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับหลังจากที่เรานำเสนอผ่านไปนะครับเรามาอภิปรายหลังการนำเสนอข้อมูลกันดีกว่าธาตุแต่ละธาตุที่เราได้สืบค้นข้อมูลมานะครับมีทั้งประโยชน์ใช่ไหมธาตุที่เราสืบค้นมีประโยชน์ไหม
1: มี
0: ผลกระทบไหมครับ
1: มี
0: แนวทางการนำไปใช้ไหม
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุชนิดไหนไปใช้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่าธาตุชนิดนั้นมีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรแล้วเราจะมีแนวทางการนำประโยชน์อย่างไรนะครับและวันนี้เราก็ได้นำเสนอให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับการนำเสนอที่ดีครูขอเพิ่มเติมให้แนะนำให้เพิ่มเติมนะครับการนำเสนอที่ดีควรจะคำนึงถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าจุดประสงค์ของการที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอให้บุคคลอื่นรับรู้อะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรนะครับเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายรวมถึงพิจารณาลักษณะของข้อมูลด้วยข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะต้องเลือกนะครับสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอและวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนะครับให้ความสนใจและก็เข้าใจสื่อเข้าใจสารที่เราจะสื่อสารออกไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามสะสมสติกเกอร์อีกดีกว่านะครับนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เราทำอะไรไปเรานำเสนอไปใช่ไหมเราฝึกทักษะอะไรฝึกสมรรถนะอะไรพร้อมเตรียมธงไว้นะครับต้นชั่วโมงต้นคาบนี้เรายกธงสีอะไรไปนะสีแดงนะสีแดงนะเพราะฉะนั้นเล็งสีอื่นไว้นะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่2ครับฟังกลุ่มที่2ตอบสมรรถนะที่เราได้ฝึกกันในวันนี้คือสมรรถนะอะไรลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับ
2: ได้ฝึกสมรรถนะในการพูดแล้วก็นำเสนอครับ
0: ฝึกการพูดฝึกการนำเสนอใช่ไหม
2: แล้วก็การฟังด้วยครับ
0: แล้วก็การฟังด้วยอ่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนนะครับวันนี้หลักๆนะครับที่เราได้ที่ทุกคนได้ทำไปก็คือการนำเสนอการนำเสนอคือการนำข้อมูลที่เรามีบอกเล่าให้กับเพื่อนฟังใช่ไหมมันเป็นการสื่อสารนั่นเองนะครับหรือการพูดนั่นเองการพูดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในการสื่อสารนะครับเพราะนั้นวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะความสามารถในการสื่อสารก็คือการพูดนะครับถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่ตนเองสนใจอย่างปลอดภัยให้กับเพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่แตกต่างกันการใช้ประโยชน์จากธาตุจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบนะครับทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางการใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยประกอบกันด้วยนะครับการนำเสนอที่ดีจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอนะครับแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาลักษณะของข้อมูลโดยแล้วก็เลือกใช้สื่อแล้วก็รูปแบบการนำเสนอหรือวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจนั่นเองนะครับธาตุบางชนิดที่พบทั่วไปในธรรมชาติไม่ได้แผ่รังสีแต่อาจมีบางไอโซโทปนะครับของธาตุที่สามารถที่จะแผ่รังสีได้อย่างเช่นโบรมีนเหล็กพลวงไอโอดีนเป็นต้นครับครั้งถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุเป็นตอนสุดท้ายแล้วคือตอนที่5นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมใบงานที่1นะครับแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและก็คุ้มค่าวันนี้หลังจากที่ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปเป็นยังไงบ้างธาตุแต่ละอย่างที่เราจะเอาที่เราอยากจะนำมาใช้เนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้เลยไหมไม่เราต้องทำยังไงด้วยคำเรียนรู้ด้วยใช่ไหมเรียนรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรรวมถึงแนวทางที่เราจะเอาไปใช้เพื่อให้ใช้ได้โดยที่ไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือถ้ากระทบก็กระทบให้น้อยลงนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีปรบให้กับทุกคนครับเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้ฝึกการสื่อสารการนำเสนอนะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์